0: สำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกลุ่มเองก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprintไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้ เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี
4: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดามิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศส ล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามูนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าส์ที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวันรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติ ซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
0: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชา และเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาบฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
14: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
4: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
18: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่า World Bank ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันนะครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
17: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
18: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกัน ะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บัญชีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
17: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
18: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าคอนเวนชั่นแนลหรือการเงินทั่วไปก็มีกรีนบอนด์เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็นกรีนเหมือนกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดเป็นหลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
17: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
18: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยในระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
17: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
18: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
17: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
18: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
17: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
18: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
17: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
18: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห่วงการประชุม
21: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
20: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
22: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
20: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
3: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
2: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปี นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บ โดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
8: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปในโยกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับและจาก GI tract เนี่ยแหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
5: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมล อุดมพรรายงาน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
26: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1

0: 1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
1: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
0: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี 2026 วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสรพรมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี 2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2026 iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้

0: ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำยังปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
5: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้จึงส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะโดยในวันนี้สภาพอากาศของจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนดังนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.6 องศาเซลเซียสปริมาณฝนเมื่อวานนี้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนตุลาคมวัดได้ 61.4 มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 947.2 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35.6 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้21องศาเซลเซียสที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและสถานีไฟป่าแม่ปิงสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้4มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 3.7 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.5 มิลลิเมตร อำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.7 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.4 มิลลิเมตรและที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.5 มิลลิเมตรค่ะในบ่ายวันนี้จังหวัดลำพูนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเย็นวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:18 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
8: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
7: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
8: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
7: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
9: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้ เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับ95 MHz สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมเสียงที่ท่านได้ยินอยู่คือเสียงน้องอั้นอัจฉิวัฒน์กันทัพปิงนั่นเองเช้าๆแบบนี้ของวันพฤหัสนะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับรายการบานไม่รู้โรยนั่นเองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับผมรวมไปถึงเรื่องสุขภาพต่างๆเนาะที่จะนำมาฝากให้ท่านผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับผมเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปลกๆเหมือนกันนะครับบางทีก็เหมือนจะแดดบางทีก็เหมือนจะมีฝนตกมันมืดมันครึ้มนะครับผมครึ้มอกครึ้มใจเหลือเกิน หลายๆคนนะบอกว่าวันนี้รู้สึกแบบว่าน่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ทางผู้ชมทางออนไลน์ก็บอกว่าทางแม่ทาเมื่อคืนมีฝนตกประมาณ1-2เนาะไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนฟ้านะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากเมื่อวานนะเมื่อวาน 20% วันนี้ 30% ของพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ใครที่ได้ฟังพยากรณ์อากาศนะครับก็น่าจะได้ยินการพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนะสถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดลำพูนของเราว่าวันนี้น่าจะมีฝนตกนะครับผมหลายแห่งด้วยกันเลยยังไงแล้วใครที่กำลังจะเดินทางออกไปที่ไหนอยากจะให้พกอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนนะครับผมติดไปด้วยเผื่อใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไม่อยากให้กางร่มเนื่องจากว่ามันอันตรายนั่นเองรวมไปถึงอุปกรณ์ที่อาจจะช่วยในเรื่องของการดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบางคนบอกมีรองเท้าบูทอยู่ในรถยนต์เนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับผมและอาจจะทำให้มีหลายๆที่เนาะเกิดน้ำท่วมขังนะฮะก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปเหยียบย่ำบริเวณที่มันมีน้ำท่วมขังบางทีนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเท้าของเรามีแผลหรือเปล่านะครับรวมไปถึงมันอาจจะมีสารเคมีต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีนงชีหนูเนาะที่มันอาจจะอยู่ในน้ำได้โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นแล้วอยากจะให้ระวังกันจริงๆเลยนะครับผมมีบางอย่างนะบอกว่าเมื่อกี้นี้แบบอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะครับเผื่อใครที่จะเข้ามาดูเนาะก็คุณพ่อคุณแม่เปิดฟังอยู่แล้วนะ95นะเขาบอกว่าอยู่ทางแม่ทาแล้วบอกแม่ทาฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้องอั้นนะต้องบอกเสียงพี่อั้นดีกว่าน้องพ่อลูกเขาเข้ามาดูทางออนไลน์ เขาบอกว่าพ่อแม่เขาฟังอยู่ตลอดเลยนะครับผมได้ยินแต่เสียงวันนี้มาเจอกันนะตอนนี้ก็ของสวทลำพูนของเราก็มีหลายช่องทางด้วยกันในการที่จะให้ท่านผู้ฟังนะหลากหลายช่วงวัยเข้ามาฟังเรานะครับไม่ว่าจะเป็น95เมกะเฮิรตซ์นะแน่นอนเลยว่าเปิดวิทยุได้ยินแน่นอนนะครับรวมไปถึงทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจของเรานะครับผมเว็บไซต์หรือแม้แต่แอปพลิเคชันของเรานะ NBT Plus ก็โหลดกันไปได้นะครับก็สามารถเปิดฟังที่ไหนก็ได้รวมไปถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของTikTok หรือว่าอื่นๆนะครับของทางผู้จัดเองที่จะมีการขึ้นนะครับตามช่วงเวลานะขึ้นตามช่วงเวลาอารมณ์ต้องบอกอย่างนี้ละกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะขอเพลงนะครับผมขอมาได้เลยนะครับผม0535255666นะครับรวมไปถึงทางออนไลน์ก็สามารถขอกันได้เมื่อสักครู่นี้น้องเอิร์ธบอกว่าขอเพลงนึงละกันนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับผมก็มาฟังกันได้เพลงแรกที่จะจัดให้นะครับน้องเอิร์ธบอกว่าขอเพลงมีเมียเด็กนะฮะน่าจะของพรศักดิ์สองแสงเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวเราจัดเพลงนี้ให้ก่อนละกันรวมไปถึงวันนี้นะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุนะครับมาฝากกันหลายๆคนได้ยินคำนี้มาตั้งนานแล้วแหละครับได้ยินบ่อยด้วยนะครับแล้วก็งงว่ามันคืออะไรนะสังคมเราจะมีแต่คนแก่หรอแล้วคนแก่คืออะไรใครคือคนแก่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันต่อนะครับผมกับรายการบานไม่รู้โรยนั่นเองในช่วงเช้าๆของวันพฤหัสแบบนี้นะครับ9โมงจนถึง10โมงนะตอนนี้ก็ประมาณ9โมง28นาทีแล้วเวลารวดเร็วเหลือเกินนะครับผมทักทายท่านผู้ฟังนะครับทาง95 MHz ด้วยแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมทาง TikTok Live นะครับของผมด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเรื่องของผู้สูงอายุเช่นเคยนะกับรายการบานไม่รู้โรยนั่นเองหลายๆคนเหมือนที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการนะครับว่าน่าจะได้ยินคำว่าสังคมผู้สูงอายุกันมาแบบบ่อยครั้งนะครับผมเวลาเรามีบทเรียนนะครับผมของทางโรงเรียนก็จะมีการพูดถึงสังคมผู้สูงอายุวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าเอ๊ะมันคือสังคมแบบไหนนะแล้วเราจะต้องปรับหรือเปลี่ยนหรือใครบ้างที่จะต้องเตรียมตัวนะครับผมในสังคมผู้สูงอายุแบบนี้แต่อื่นใดแล้วเพลงสักครู่นี้นะน้องเอิร์ธขอมานะครับมีเมียเด็กนะครับผมและคุณตันนะครับผมก็ขอว่าสาวสวนแตงไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจัดให้แน่นอนเลยนะครับผมทักทายกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น053-525-566นะครับผมหน้าไมค์หลังไมค์ได้เลยนะเราเปิดสายรอนะครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะขอเพลงไหนเป็นพิเศษหรือมีประสบการณ์หรือว่ามีเรื่องเล่าต่างๆมาแชร์กันยินดีมากเลยนะครับผมทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนแล้วก็สังคมรอบตัวมากขึ้นนะครับหลายท่านยังคงทำงานอยู่นะสำหรับผู้สูงอายุช่วงช่วยแบบดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกหลานทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะในขณะเดียวกันครับผมบางท่านก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตนะครับมากขึ้นด้วยปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุนั่นเองแล้วสังคมผู้สูงอายุเนี่ยทำไมประเทศไทยจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เนาะคำตอบมันก็ง่ายๆเลยครับผมสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเป็นสังคมที่มีสัดส่วนของประชากรผู้ที่มีอายุเพิ่มอายุที่สูงขึ้นแล้วก็มันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศของเรานะครับสาเหตุสำคัญมาจากผู้คนเนี่ยมีอายุที่จะยืนยาวมากขึ้นขณะที่จำนวนเด็กที่เกิดใหม่นี่แหละครับก็ค่อนข้างที่จะลดลงด้วยนะด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเนาะบางคนก็จะมีความกังวลในเรื่องของการมีบุตรไม่ว่าจะเป็นว่าเราจะเลี้ยงดูลูกในสังคมที่มันท้าทายแบบนี้ได้หรือไม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะที่มันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่าโรงค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ต่างๆในนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะสำหรับประเทศไทยของเรานะครับตามเกณฑ์แล้วโดยทั่วไปนะครับหากใครเนาะที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปนะสัดส่วนตั้งแต่ประมาณ 10% ของประชากรนะครับผมอาจจะเรียกว่าการจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหากสัดส่วนมาประมาณ 20% ขึ้นไปก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับในส่วนของคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยในบริบทของประเทศไทยเราต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมวัย60บวกนั่นเองซึ่งเป็นเกณฑ์อายุที่ใช้ในกฎหมายแล้วก็งานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยของเรานะครับเนื่องจากว่าเวลามีอายุนะครับครบ60ปีมันก็จะมีสวัสดิการต่างๆที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับผมข้อมูลจากกรมการปกครองนะครับผมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการเผยแพร่ออกมาเขาบอกว่าสิทธิ์อันดับนะครับผมจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุนะครับมากที่สุดเลยใครอยู่จังหวัดไหนนะจะอยู่เชียงใหม่ลำพูนนะลองมาลุ้นกันว่าเรานะครับอยู่ลำดับไหนกันแน่นะครับอันดับแรกเลยนะครับผม10อันดับของจังหวัดในประเทศไทยของเรานะอยู่ที่ลำปางครับผมภาคเหนือของเรา 31.47% เลยนะครับผมเมื่อเทียบกับประชากรในพื้นที่นะครับแสดงว่าลำปางน่าจะมีเขาเรียกว่าความสุขเนาะในการใช้ชีวิตนะครับทำให้มีอายุที่มันยืนยาวขึ้นอันดับ2ก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราครับผมแพร่นั่นเอง 30.88 นะครับอันดับ3ครับผมจังหวัดนี้เองจังหวัดลำพูนนะครับผม 30.23 แล้วก็สิงห์บุรีเป็นอันดับ4ต่อมาเป็นพะเยาอันดับ5ครับผมอันดับ6เป็นชัยนาทสมุทรสงครามอ่างทองอุตรดิตถ์นะครับสุดท้ายอันดับ10เลยก็คือจังหวัดน่านนะครับผมที่มาก็คือกรมการปกครองมหาดไทยเนาะอันนี้เป็นข้อมูลณเดือนกันยาปี69นี่เลยนะครับดังนั้นแล้ว พอดูรวมๆแล้วภาคเหนือของเราค่อนข้างที่จะมีผู้สูงอายุนะเมื่อเทียบกับประชากรในจังหวัดนะครับผมมากนะครับสูงด้วยนะครับดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับผมต้องบอกว่าการเตรียมความพร้อมนี้ไม่เพียงแต่ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วัย60หรือกำลังอยู่ในวัย60นะครับแต่ยังเป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กคนดูแลองค์กรต่างๆที่อาจจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องเหล่านี้ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วแหละครับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุเพียงฝ่ายเดียวคนเดียวนะแต่เกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะเมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประเทศก็จะต้องเตรียมในเรื่องของระบบสุขภาพการดูแลในระยะยาวสวัสดิการต่างๆการทำงานนะถ้าหากผู้สูงอายุยังอยากจะแบบว่ามีงานทำนะครับผมบางคนบอกว่าอยู่บ้านเงาๆอยากมีงานทำเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีในเรื่องของโครงการต่างๆเนาะเราจะเห็นได้นะที่จริงผมเห็นในร้านที่เป็นคอสเมติกต่างๆด้วยก็จะมีการรับผู้สูงอายุเข้ามาทำงานด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยเราไม่ควรมองว่าผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยต้องการการพึ่งพาผู้อื่นเสมอไปนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมีสุขภาพมีความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็ความต้องการที่มันแตกต่างกันหลายท่านยังคงสามารถทำงานได้อยู่สามารถถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้ยังดูแลครอบครัวได้อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ดังนั้นแล้วนะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงการนับจำนวนคนที่มีอายุมากเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมสังคมเพื่อพร้อมสำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของคนกลุ่มนี้นะครับในวันหนึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้เราก็จะต้องก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุละกันเนาะดังนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมไม่ได้จะต้องเตรียมหลังจากที่เราอายุ60แล้วเรานี่แหละครับผมอายุอย่างน้องอั้นนั้น33ปีเราอาจจะต้องมีเวลาในการเตรียมความพร้อมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพนะครับเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องเป็น60บวกขึ้นมาเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมแน่นอนเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามาเนาะสาวสวนแตงนะครับจากคุณนายตันนะครับผมไปฟังเพลงนี้กันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันหากใครที่มีอะไรนะครับผมหูหน้าไมค์ไหมครับผม มีบุคคลโทรมา1คนนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยากจะหลังไมค์หรือหน้าไมค์ยังไงแล้วเดี๋ยวรับหน้าไมค์ก่อนละกันนะสวัสดีครับ
2: จ้านะคะงาน
1: ครับผม
2: สาวที่แปดมีเตียงสูงอายุแล
1: ้
2: วเนาะอ
1: ย่างนะครับผม
2: ค่ะที่แปดมี
1: ไก่เน
2: า
1: ะแม่นระดับไก่แล้วแฮม2ปีนะนับถอยหลังนะ
2: จ้าน่าจะเตรียมโต๊ะอยู่จ
1: ้
2: า
1: ครับผมยินดีจัดหนักครับผมนี่เลยนะครับผม58นะครับ58เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะต้องบอกว่าทุกคนยังมีความสามารถทุกคนยังมีศักยภาพเนาะอยากจะให้ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุขละกันเนาะเรามาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้เรื่องละกันนำข้อมูลเหล่านี้นะครับผมไปทำต่อนำไปสื่อสารต่อละกันว่าทุกคนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต้องมีการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงลูกหลานก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันพักฟังเพลงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: 2บทเพลงนะครับผมในช่วงนี้ละกันนะครับบำรุงนาข้าวสาวนาเกลือนะครับผมเพลงนี้ขอมาจากคุณปอยนะครับผมอีกเพลงนึงนะครับสาวสวนแตงนะจากคุณตันนะครับผม2บทเพลงนี้จัดให้ทุกเสียงทุกสายนะครับมีท่านผู้ฟังโทรมาทางหลังไมค์นะครับว่าขอเพลงแอบคอยนะครับผมแล้วก็มั่นใจไม่รักนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจัดให้แน่นอนเลยนะครับและมีอีกอย่างนึงนะท่านผู้ฟังบอกว่ามีเห็นข้อมูลข่าวสารที่บอกว่าท่านนายกเนาะมีการโอนเงินจำนวน2ล้านนะครับผมให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเงินนี้ก็เป็นการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมที่มีการประกันให้30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศของเราเลยหากมีสถานการณ์นะ3อย่างด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับผมวาตภัยหรือว่ามีลมพายุต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแผ่นดินไหวนะครับผมแล้วมีเกิดการผลกระทบและจังหวัดนะครับต้องมีการประกาศในเรื่องของเขตภัยพิบัติด้วยนะมันจะมีเงื่อนไขในการได้รับเงินด้วยจำนวน2ล้านนี้นะครับเกิดจากการสูญเสียชีวิตเนาะก็จะเป็นรายละ2ล้านบาทนะครับจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติของเรานั่นเองนะต้องบอกว่าไม่อยากให้พื้นที่ไหนหรอกครับผมที่ใช้เนาะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่มีการใช้ก็จะเกิดเหตุในเรื่องของภัยพิบัติเวลาภัยพิบัติไปถึงที่ไหนมันมีแต่ความเสียหายเนาะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินในเรื่องของชีวิตที่เราเจอกันมานะดังนั้นแล้วก็อยากจะให้มันไม่เกิดเลยในลำพูนเชียงใหม่นะครับผมไม่อยากให้ใครใช้ในเรื่องของประกันภัยพิบัตินี้เลยนะครับน้องอั้นก็ไม่อยากใช้ด้วยเหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วก็เป็นข้อมูลละกันเนาะในการมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้อยู่กับบานไม่รู้โรยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปในเรื่องของสถิติของผู้สูงอายุนะครับผมลำพูนของเราก็มาเป็นอันดับ3นั่นเอง 30.23% นะครับผมสำหรับ10อันดับแรกของสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศของเรานะครับผมความหมายของสังคมผู้สูงอายุนะครับผมคำถามที่คนหลายๆคนน่าจะสนใจต่อจากนั้นนะครับเพื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันเข้าสู่แล้วอย่างสมบูรณ์นะครับผมใครบ้างที่จะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมตัวนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังโทรมาถามเหมือนกันว่า58ละนะเตรียมความพร้อมมากๆแล้วที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอีก2ปีนะครับผมยังไงแล้วก็ร่วมกันนะเป็นผู้สูงอายุแบบว่ามีคุณภาพนะครับผมแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นเนาะที่จะต้องเตรียมตัวนะครับผมแต่ความจริงแล้วทุกช่วงวัยนะครับควรที่จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเพราะว่าการมีชีวิตยืนยาวขึ้นเนี่ยย่อมเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะครับผมการเงินการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเริ่มแรกนะครับผมเอาตั้งแต่วัยเยาว์เลยดีกว่านะครับแม้จะยังมีเวลาอีกหลายสิบปีหลายมากๆเลยนะกว่าจะเราจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแต่การสร้างนิสัยที่ดีนะครับผมมินในวินิสัยที่ดีนะครับก็คือพื้นฐานสำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มันเหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อฝึกในเรื่องของความรับผิดชอบของตนเองนั่นเองนะครับสำหรับวัยที่เริ่มทำงานนะวัยทำงานแบบน้องอ้านนี่แหละนะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจำหรือมีภาระต้องดูแลครอบครัวนะครับช่วงวัยนี้ควรที่จะเริ่มวางแผนการออมด้วยการใช้เงินการจัดการหนี้สินแล้วก็การเตรียมรายได้สำหรับวันที่มันต้องหยุดทำงานเนาะรวมถึงสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆสุขภาพกายเป็นเรื่องสำคัญสุขภาพใจยิ่งสำคัญไปใหญ่นะครับผมเพราะว่าหากรอถึงวันที่เรากเกษียณเนี่ยแล้วลองเราจะเริ่มตอนนั้นมันอาจจะช้าเกินไปดังนั้นแล้วลองที่จะมีการจัดแผนชีวิตนะครับผมว่าถ้าเรา60แล้วเราจะมีการบริหารจัดการเงินหนี้สินหรือแม้แต่ความสุขของเรายังไงบ้างนะครับในกลุ่มที่3นะครับผมคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะคนที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่วัย60 plus นั่นเองนะครับผมควรได้ให้ความสำคัญกับการดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับ1เลยการดูแลสุขภาพนะครับตามความเหมาะสมการป้องกันการหกล้มต่างๆเนาะเนื่องจากว่าเหมือนคนหลายๆคนจะบอกว่าอะไรมันเริ่มหายากแล้วนะน้องแอ๋นี่ต้องเป็นวัยนี้เท่านั้นเลยนะครับผมการใช้ยาอย่างถูกต้องนะครับผมตามคำข้อแนะนำของเภสัชกรหรือว่าแพทย์เนาะแล้วก็ดูในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยนอกจากนี้ก็คือมีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินการวางแผนชีวิตประจำวันนะครับก็สำคัญเหมือนกันเลยเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตามความต้องการแล้วก็ตามความสามารถของตัวเองนะครับผมและในดังนั้นแล้วนะครับครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญมากการดูแลครอบในครอบครัวการดูแลในพื้นที่สังคมนั้นๆเนาะก็ต้องมีการวางแผนเช่นกันส่วนของภาครัฐของเรานะครับผมเราวางแผนแน่นอนเลยในการที่จะเตรียมรับมือนะครับกับ ภาวะหรือว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนนะในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลำปางนะผมที่มาเป็นอันดับ1เนาะแพร่มาเป็นอันดับ2ลำพูนมาเป็นอันดับ3เนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับผมฟังเพลงกันดีกว่านะแอบคอยนะครับผม1เพลงก่อนเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะดูเวลาแล้วก็คือ 9:47 นแล้วไวมากเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับบ้านไม่รู้โรยครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์2บทเพลงนะครับผมเรายังค้างอีก1เพลงนะครับวันนี้ที่จริงเตรียมข้อมูลมาเยอะพอสมควรเลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยสังคมผู้สูงอายุที่เรากำลังก้าวสู่ในจังหวัดลำพูนของเราหรือแม้แต่เชียงใหม่เนาะบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้รับคลื่นสัญญาณนะครับผมจาก95 MHz ไปทางเชียงใหม่ด้วยนะครับดังนั้นแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องที่อยากจะพูดคุยก็คือเรื่องผลกระทบเนาะอาจจะติดค้างไว้สัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อดีกว่านะฮะกับเรื่องราวของสังคมผู้สูงอายุนะครับว่าหลังจากที่เราพูดถึงสถิติแล้วนะครับผมแล้วก็การดูแลหรือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วนะผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นบางคนบอกว่าอาจจะมีแต่ผลลบหรือเปล่านะที่จริงมันมีโอกาสอยู่ในนั้นด้วยนะครับมีผลกระทบเชิงบวกด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าในสังคมผู้สูงอายุนะฝากไว้เผื่อใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็จะได้รอฟังกันนะเพลงที่จบไปสักครู่นี้มั่นใจไม่รักนะครับผมน่าจะทางหางดงเนาะเมื่อสักครู่นี้ฟังไม่ชัดนะยังไงขออภัยด้วยละกันนะครับผมแอบคอยนะครับผมท่านผู้ฟังจากทางลำพูนนะขอมา2บทเพลงนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางออนไลน์ขอเพลงมา1เพลงนะครับผมน่าจะเป็นเพลงลารายการแล้วนะดูเวลาแล้วก็คือ 9:55 แล้วนะครับผมเหลือประมาณ5นาทีในการที่จะฟังเพลงสุดท้ายนี้นะครับหนุ่มลำปางตามเมียนะครับผมเพลงนี้น่าจะมีใครหลายคนชอบเนาะเผื่อบางทีใครที่เป็นแบบว่าชาวลำปางน่าจะเป็นเพลงประจำตัวเลยเวลาแบบใครร้องคาราโอเกะหรือมีงานสังสรรค์อะไรเนาะก็จะร้องเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประจำตัวของคนลำปางแล้วกันนะยังไงแล้วมาติดตามกันได้ใหม่นะครับผมวันนี้เลยตอนช่วงบ่ายนะครับผมบ่ายโมงตรงเราอยู่ด้วยกันกับมองลำพูนวันนี้นะครับผมบ่ายไม่รู้โดยขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาในรายการละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามรับฟังกันอะไรพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มีรายการ9โมงอยู่นะคุณของแผ่นดินแล้วก็บ่ายโมงเช่นเคยนะครับยังไงแล้วฝากติดตามกันด้วยหรือเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรามีสาระดีๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังกันแล้วก็มีเพลงเพราะๆในทุกช่วงรายการเลยครับสำหรับวันนี้ลากันชั่วคราวก่อนเจอกันบ่ายโมงนะครับอย่าลืมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
7: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติ
8: นายพิชิตรุ่ง

0: ประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: มาหมาบม้อยน้ำย้อยตินกอนเด้อกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข่าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คิดหาไผ่ฮือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้
1: แฟนอ้ายจะหนีไปแล้วนะปั้นว่าอ้ายขี้คานเข้าใจโว้ยโดยแรกอ้ายนาน

0: ียเขาจะมายึดตีนาตีอายเอาไปจำนองไว้ละบอกปี่บอกน้องช่วยกันเสาะหาวิธี
1: เป็นยา

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด่วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮาโอ้ยแหละเก็บข้าวเก็บหัว
1: เป็นอย่างก็หาเดี๋ยวลมปัดมามันท่าจะดักปล่อยมันไหม้

เย็นเอาไว้เถอะพี่น้องเอ๋ยแย่จนเคยแก้ปัญหาใดเพื่อมีสติกำกับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮามีสุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็พบกับรายการโฮมแฮงแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงนะครับก็มาปะกันทุกๆวันพฤหัสวันศุกร์ครับแต่ว่านี่ก็ได้ไปห่วมงานรำลึกคนเดือนตุลาคมที่ศาลาเล่าเรื่องก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็สอดคล้องกับเพลงที่อันปูลือชาเปิดไปเนี่ยว่าคนเมืองเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ปะกันอู้กันนะครับแล้วก็ใจภาษาของบ้านเฮาเนี่ยคือเป็นภาษาหลักเพราะว่าวันนี้เนี่ยในโลกเนี่ยนะครับมันมีภาษาที่ต้องไปเฮียนแล้วครับเอาโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็อู้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาอย่างใดทั้งนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เขาไม่ต้องกลัวละไปเอาประเทศไหนเนี่ยกำโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็อู้ผ่านโทรศัพท์เป็นภาษาผมจำได้ว่าผมไปเมืองจีนอยู่เตือนหนึ่งแล้วก็วัดท่านเป็นวัดใหญ่ขนาดผมเข้าไปผมหลงผมออกมาได้อ่ะบ่ฮู้จะออกตังใดเนี่ยนะครับพอไปแล้วบ่ฮู้จะออกตังใดเสาะหาหมู่ก็เสาะบะปะเขาก็สัมไปคนเดียวเหี้ยนะครับก็เตียวไปเตียวมาก็ไปถามคนที่กวาดที่เนื้อผ่องเฝ้าถูกเฝ้าเทียนผ่องมันอู้ฝรั่งบ่ได้สักคนนะครับคนจีนเนี่ยเป็นตุกเป็นยากนะครับอู้ภาษาอังกฤษว่าจะหาทางออกไปข้างนอกที่จอดรถอยู่ตัดใดอย่างนี้นะก็ตึงเป็นบ่ฮู้เรื่องฮู้ลาวก็จำเป็นอันเอาโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็มาอู้ฟังวันเนี้ยฉันจะออกไปหาที่จอดรถที่มันจอดตะเกียอยู่ตรงใดนะครับจนกว่าฮู้เรื่องทุกคนก็มีอัธยาศัยไม่ตีเพราะว่าคนตึงโลกในพ่อจะอู้กันครับวันนี้รายการหอมแหงแป่งละปูนอยู่กับคุณลือชาคงหลักกรรมด้วยนะครับก็จะได้อู้เอ่ยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองกันต่อไปก็คราวที่แล้วก็ขอบคุณคุณประดิษฐ์น้องพองทุกคนแสดงความห่วงใยบ้านเมืองกันขนาดวันนี้หวังใจว่าท่านที่สนใจบ้านสนใจเมืองอยากจะแสดงความคิดหันนะครับต่อสาระของละปูนเนี่ยก็โทรเข้ามาเถอะครับ0532555566นะครับ0532555แล้วก็566โทรมาได้ตลอดเวลานะครับมาอู้มาเอ่ยมาอู้มาจ๋าบอกเล่าสาระดีๆเพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมละปูนนะครับกระปูนก็ยังว่านะมีวาทกรรมที่เขาโพสต์มาใน Facebook เนี่ยไปหันใจเขา เขาก็บอกว่าเอ้คนละปูนเอาสตางค์ลูกไหนมาละเมื่อล่ำเหลือเอวก็ได้ตึงวันนี่นะก็ใจกำมืออีนะครับก็บอกว่านะครับเดี๋ยวหันกับลังตั้งเสาจะประดับไฟมละก็คงจะมีอย่างสักงานอะอย่างนี้ขึ้นบ่ออกเด้อนะครับยังไม่ได้สาระของมันเด้อแต่ครับก็จะหับสายเหตุกรรมก่อนนะครับถือว่าพี่น้องโทรมาก็ถือเป็นเรื่องดีครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับโอ้ป้อนนะมาเป็นคนแรกเลยโอ้เยี่ยมแต๊ะ
1: วันนี้ผมถามฟังกันเจ้าวันนี
0: ้แล้วโอ้ตาฟัง
1: น
0: ี่เจ้ากำลังมาเน
1: า
0: ะ
1: มาออกนอกอีนี่
0: มีเรื่องอย่างใครอู้ตัวเจ้าวันเนี้ย
1: ผมใครอู้ไว้อีเนี่ยเดินแปดปิ้งปีหนามันสินปิ้มหนาจะถึงนี่นะ
0: ครับ
1: ผมว่าคนมาถ่ายทอดออกอากาศท้อง
0: แ
1: อนเนอร
0: ์อันนี้ฟอนน่าสนใจแตะเนี่ยผมจะบอกคุณลือชานี่แหละคือเป็นถ่ายทอดเดือน8เป็นออกอากาศอีสเน
1: าะเป็นการส่งน้ำทาร์ตวัดละปูนอ่ะ
0: ถูกละเอ้ผมไม่เคยทำสกุปพิเศษสักอันนะว่าทำไมต้องส่งน้ำพระธาตุละปูนพระธาตุละปูนเป็นจะได้คนตีไหนมาพ่อง
1: ละปูนเอาเพิ่นให้เคยหันนี่ท่านพ่องอ่ะ
0: แม่เนาะก็น่าจำได้ก่อนสมัยเป็นละออนต้องมานอนแฮมเนี่ยได้กะ
1: ตอนนั้นผมย่ำแดนเซนเนอร์
0: อืมแต่
1: ผมแต่มารถรางผมมีอันนี
0: ้อ๋อมาตอนมีรถแล้วเนาะสมัยก่อนเมื่อมามีรถในหมู่บ้านทานี่น่ะเตวมาตั้งน้ำบ่อส้มตั้งสนามกอบมาตั้งเมืองจี้แล้วมาขึ้นเหือติต้าจักนะครับขึ้นเหือติต้าจักแล้วก็เอาหม้อข้าวหม้อแกงมามานอนสารบาดนึ่งข้าว
1: ได้ยินคนเฒ่าคนอู่มันก็แหละ
0: นึ่งข้าวหุงข้าวเอาไว้ใส่บาตรวันเดือนเป็ง
1: มีการสมัยพุ่งเรียนอ่อนเนียนคนเจ็บคนป่วยผู้มันเปิดเอาใส่ล่อมานะโรงพยาบาลละปูน
0: ดูเอาใส่ล่อกันจ้ะ
1: ใส่งัวล่อมา
0: ดูเนี่ยลำบากเนาะ
1: เราคนป่วยใส่ในเฮิร์นล่อนี่ละก่อนคนเอาถือมเอาสาดมุ้งอันนี
0: ้อืม
1: ผมเป็นละอ่อนผมเต้นหันอยู่นะ
0: บัดเดียวเนี่ย80ปีอะกะว่า70ปีที่ผ่านมาป้อนหน้าเคยหันคนมาโรงพยาบาลโดยขี่ล่อเกวียนเอาหลังคามุงเหียเน
1: าะกี่ชั่วโมงโอ้จะมาถึงละปูน
0: โอ้เอ็นดูแต่แต่กี่ชั่วโมงบ่โหกว่าจะมาถึงละปูนบัดเดียวนี้สบายแล้วเนอะถ้าบัดสบายคือกดโทรศัพท์1669เนอะบอกพี่น้องกันนะครับถ้าบัดสบายเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินกด1669อย่าเข้าไปฮับเลยชอบใจ
1: มาห้องบ้านละปูนเตอในปิ้นตกปิ้นยาคุณแต่ก่อน
0: น
1: ่ะ
0: นั่นน่ะน่ะเนี่ยเรื่องเยอะแยะมันบ่มีไผเล่า
1: ผมจะว่ามีปะเล่อนี่เนาะคนเฮือนเฮือนได้เพิ่นมีล่อก็ไปหาเฮือนนั่นเน
0: า
1: ะ
0: เออต้องไปขอเพิ่นขอล่อไปส่งกับเจ้าอีเน
1: า
0: ะ
1: มาส่งกันเตอเพิ่นก็ไปลากโลแพเอ
0: โอ้อันนี้ผมจะจำไว้เนอะว่าเป็นข้อมูลที่ดีว่าสมัยก่อนงัวล่อเนี่ยกระเต่ากับรถบัดเดียวนี้น่ะ
1: แต่ก
0: ็แต่มันจ้ากว่ากัน
1: มั้ยคนเป็นหลินล่อกันเนาะ
0: ครับแล้วก็จะบอกคือทางสวท.ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนว่าเอ๊ะมาช่วยถ่ายทอดงานแปดเป็งฮือเจ้าละปูนเนี่ยไม่ต้องฮือเจ้าไหนก็ได้
1: ว่าคือนี่ก็จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่นมีงานนั่น
0: อุ้มน้ำอุ้มพระอาบน้ำ
1: เจ้าดำน้ำนั้น
0: เหรอฮันก้า
1: พระหนุ่มเจ้าดำน้ำ
0: นั่นน่ะนั่นน่ะอันนี้เป็นเรื่องด
1: ีมันยังมาออกโทรทัศน์นี
0: ่ครับเอาละ
1: ขออันจองไทยรัฐเป็นมาถ่ายทอดต้อง
0: น้อน้ออืมเดี๋ยวจะพยายามครับแล้วก็อย่าลืม
1: คุณชนะครับคุณใบตองอ่ะไอ้น้องใบตองอ่ะเพิ่นถึงมานี
0: ่กะจี้น้องใบตองนี่แหละอืมคุณชนะกับน้องใบตอง
1: อยู่บนจองไทยรัฐนั่นน่ะ
0: จองไทยรัฐเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: คุณครับอันไอชนะนั่นน่ะ
0: ไอชนะก็เน็ตแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนอะจะพยายามนี่เขาจะเอาคนบ้านเขาเนี่ยลองเยอะพอก่อนปีแรกนี่นะน้องลองพอก่อนแล้วก็ส่งข่าวไป
1: ของงานที่ตักโขนนั่นมั่งเลยนะคนก็ออกคนก็ไปถ่ายทอดหรอก
0: ก็นั่นน่ะไอ้มูทีวีอย่างอันนี่นะเขาต้องไปยังที่เขาสอบเขาสอบที่ไหนเขาก็ไปให้
1: หน่อยละปูนเบื้องละปูนนี่มีไฟหูไว้หันนี
0: ่อันนี้ถูกต้องละ
1: โทรทัศน์กล่อมมาถ่ายทอดนี
0: ่ปะหน้าอู้ถูกปะหน้าอู้ถูกเขาจะต้องถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม
1: โอ้โหคนได้พองเรา
0: ครับครับฮับปากไว้ฮับปากไว้
1: ตอนแห่โคตรตานเขาวัดนั่นน่ะมาถ่ายทอดตั้งนานเน
0: า
1: ะ
0: เขาตอนแห่โคตรตานเข้าวัดเนาะครับได้เลยครับ
1: อำเภอปัตตานีอำเภอลี่อำเภอบันหงอย่างเนี้ย
0: เอาละ
1: โคตรตานเขาวัดหลงแหนน้ำพระราชทานนั่นน่ะ
0: เอาอย่าตัดอันพลอดมันว่าหนึ่งตอนแห่น้ำตอนแห่โคตรตานตอนจักน้ำธาตุเนาะ
1: แล้วก็ก้อนเล็บเปเปอร์เนอร์มอนก้อนเล็บเนี่ยเอาอวดเปิ้นใดดู
0: เอาฟ้อนเล็บมาอวดเปิ้นก็ได้อยู่แต่ครับ
1: ขนาดไหนก็เอาไว้ร้อยคูณหนึ่งเราเปิ้ลเลิกอ่ะ
0: ขนาดละร้อยคูณก็เปิ้ลเลิกอ่ะ
1: ตั้งเปิ้ลยังนะเปิ้ลป้อนเสื่อมบ่องไฟเปิ้ลยังที่สี่ห้าร้อยเปิ้ลเองจำก้อนเปิ้ลนะ
0: ครับ
1: ขนาดไหนพี่สี่ห้าร้อยเปิ้ลเอง
0: ครับดีละดีละได้กำกึดกำอ่านจาก
1: เล็บเนี่ยโอ้คนใดค่ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เอาวันแห่ก็เอาจังกล้องแห่ต้อย
0: ครับโอ้ช่างเขาน้อยเพิ่นก็มีนี่ช่างเขาน้อยเพิ่นก็มีวงกล้องวงกล่องเนาะ
1: แต่ความก็ช่างเขาน้อยนี่ก็มีจังฟ้อนเล็บอ่ะ
0: ครับ
1: ช่างเขาน้อยนี่นี่มีฟ้อนเล็บก่อนเพิ่นน่ะตามผมหันมานี่นะ
0: ดู
1: มื้นเขามื้นเขากับบ้านเพิ่น
0: เพิ่นก็เฮียนแบบกันเนาะเพิ่นก็มีกันต่อกันไปดีครับเอาละขอบคุณนะครับปะนะเนาะก้อยอู้จากันแฮมนะครับ
1: บ่ลืมเรื่องการส่งน้ํา
0: คร
1: ับ
0: บ่ลืมครับบ่ลืมครับอย่าหักปากไว้ล่ะเน
1: าะเป็ดปิ้งงานเป็ดปิ้งมีกรรมเตอะ
0: ครับผม
1: ขอเพิ่นมาถ่ายทอดได้กรรมเตอะ
0: ครับครับครับ
1: โอ้เจ้าเพิ่นหันบ่ทะว่าคือเพิ่นโหจนมนต์ครับ
0: น่าจะเป็นอันน่ะเออโอเคเน
1: า
0: ะ
1: ถ่ายตอนที่เปิ้นจักให้น้ําขึ้นถาดด้วยเนอะ
0: ครับถ่ายน้ําจักน้ําขึ้นถาดโอเค
1: ก่อนผมจังไปผมก็จะไปโจยเปิ้นล่ะจักให้น้ํามันก็แหละนั่นเป็ดปิ้งก่อนผมไปกบปี
0: เออบัดเดี๋ยวนี้ซ้ําเตียวบ่ได้หั่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวเตียวหน่อยนี
0: ้โอเคอันใดดูจะถ่ายทอดทีวีคือพอก็แล้วกันโอเคโอเค
1: แต่พอทีวีเนี่ยนี่
0: ดีแล้วคนเฒ่าคนแก่บ่ฮู้ไปไหนก็ดูทีวีใจอีก่อนเด้อพ่อนะเด้อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับอันนี้ป่อนะนะครับบ้านฉางเขาน้อยบ้านฉางเขาน้อยเป็นบ้านคนยองที่เก่าแก่ที่สุดในลำปูนบ้านหนึ่งและเป็นบ้านที่มีพี่น้องเชื้อสายยองเนี่ยนักนะครับเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมหลังจากนั้นคนยองก็ย้ายไปอยู่หนองยวงบ่องย้ายไปอยู่แถวน้ําดิบไปอย่างมื้อเนี้ยไปกระจัดกระจายไปจนถึงบ้านทาบุญนะครับบ้านทาจากบ้านทาก็ขึ้นไปตรงหัวจ้างก็มีคนยองอยู่เมืองลี่ก็มีคนยองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนยองเนี่ยก็จะเป็นประชาชนประชากรที่มีจํานวนนักที่สุดของจังหวัดลำปูนละถ้าจะอู้วันละปูนเป็นเมืองยองนี่ก็เกือบจะว่าได้ละนะครับยกเว้นก็มีบางส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองที่อู้กำยังผมเนี่ยอู้กำยวนเนี่ยสำหรับคำยวนเนี่ยคนยวนอย่างผมเนี่ยเป็นห้องออกมาจากโยนกเจียงแสนอันนี้ทงจะเข้ามาตอนตีอันพญาเมงลายมาเนี่ยนะครับด้านหนึ่งพญาเมงลายมาก็ถ้าจะมาตัวเปิ่นนะครับหมู่นี้ฮับแผ่นทรายก็แล้วกันโอ้42นาทีแล้วเฮ้ยครับสวัสดีครับ
1: พอสวัสดีเอ็มกรรม
0: เออว่าได
1: ้ก็คุณยองคุณยอมอู่ยองไผ่น่ะมาโอ
0: ้เออนั่นน่ะก
1: ็คุณยองก็ต้องอู่ยองน่ะก
0: ็นั่นน่ะนั่นน่ะ
1: ไปกาดจิ้งใหม่เลยผมก็อู่ยองเนี่ยพูดถึงปากลาวเนาะ
0: เออต้องอู่เนี่ยครับ
1: ไปจ่ายกาดโหลงกาดน้ำใยจิ้งใหม่ผมก็อู่ยองเนี่ยนี
0: ่เขาก็ฮู้เรื่องเนาะ
1: ฮู้กะ
0: ม
1: ื้อเขามื้อเขาเขาก็เขาหันผมเข้าก็ตรงลง
0: กะ
1: เขามาลุกละปูนมานี่น้อยเหรอนี่
0: เขาลุกละปูนมานี่อู่ยองนี่แม่นมันน่ะเน้อไอ้เนาะ
1: ครับเขาถามผมโลกนั่นลุกในมาเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าน่ะผมก็ว่าผมอยู่ประจ้างผมลุกประจ้างมาอีนี
0: ้ครับโอเคเนาะ
1: เขาก็หันเขาก็หันว่าเออลุงหลับปูนหลับปูนมาในหันนี่
0: คนหลับปูนสัญลักษณ์คือกำยองเด็ดขาด
1: แต่ก่อนพวกมันกาดน้องดอกนี่พวกผมก็ตีดูผมพูดตีกาดเจ้งใหม่พวกนี
0: ่น่ะข้ามหลับปูนมีเน
1: า
0: ะ
1: มาอุกกระแจมเดี๋ยวดีไข่โหมานั่นเนาะ
0: เออโอเคสิการเผื่อคนอื่นนะครับครับเพื่อคนอื่นเปลี่ยนโทรมาพ่องไม่ต้องกลัวลงนะเนอะเอาละครับครับปานะสวัสดีครับก็นี่แหละก็เปิ่นกอดนี่ปานะนี่เป็นคนติดเตียงนะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าฟังรายการนี้แล้วเปิ่นกระจายวิทยุเนี่ยเปิ่นรอฟังเขาเกิดภาพอีกก็แล้วกันว่าคนอย่างอี้มีมจัดหนักที่อยู่รอบๆเมืองลำปูนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมสื่อสารไปยังคนเฒ่าคนแก่ติดเตียงถ้าอยากจะอู้จะเอิ้นเนี่ยอย่างมานะครับ0535255566ครับฟังเพลงกำกับก็แล้วกัน
2: แล้วก้อยปิ๊กมาอู้เอ๋ยกันนะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

ครับก็ได้ฟังเพลงจากดร.ชินชัยแก้วเรือนนะครับก็อันนี้ก็เป็นปราชญ์เป็นกวีคนลำปูนที่มีความสามารถมีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างจะชาตินิยมอยู่หน่อยอย่างกรณีเพลงยองเนี่ยเป็นกระแต่งกับเพลงปอยหลวงวังสะแกงกันครับเนี่ยอาจารย์ชินชัยก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการคือกำกิดกำอ่านทางสังคมนะครับก็ยังอี้ละครับบ้านเมืองมันไม่ใช่เป็นพองไผ่คนใดคนหนึ่งเนาะเป็นของหน้าหมู่เพราะนั้นความเป็นหน้าหมู่นี่เองเนี่ยโมเฮาจำเป็นต้องส่งเสียงนะครับถ้าบ้านผู้ว่าราชการก็บอกฮู้ไปฟังบ่ฟังบ่ฮู้ครับแต่อย่างน้อยข้าราชการก็คงได้ฟังรายการที่เขาสื่อสารออกไปอย่างป้อนหน้าอู้มาตะกี้ก็คือกรณีการถ่ายทอดผ่านทีวีผมฟังแล้วอันนี้เนี่ยมันมีสองความหมายที่ป้อนหน้าเปิ่นอู้มาเนี่ยอันที่หนึ่งเปิ่นใครคือมีข่าวบ้านเฮาออกทีวีอ่ะพ่องเปิ่นทะยาก่ายเว้อันใดเมื่อใดก็ผีตาโขนเมื่อใดก็ห้อยเตียนอุบลและของเฮายังมีเอียนอันนี้เป็นคำกึศหนึ่งที่เป็นใครหันแต่คำกึศที่สองอันนี้เป็นคำกึศที่ค่อนข้างจะมีความหมายนั่นก็คือปอนหน้าบอกว่ามันมีของดีอยู่นักเออผมก็มากึศแล้วเดือน8เป็งเดือน2เป็งเดือน12เป็งเดือนเป็งๆทั้งหลายเนี่ยมันมีประเพณีที่สำคัญของบ้านเมืองแต่ปรากฏว่าประเพณีสำคัญเหล่านี้เองเนี่ยบ่ได้ถูกถ่ายทอดคือมันมีเหมือนกันไงประเทศเนี่ยมันมีกุฏิแหละแต่ทุกตีก็ช่วงทิ้งกันว่าจะเอาเรื่องของตัวเก่าไปออกได้จะได้ป้อนหน้าก็บอกใครเอาฟ้อนไปให้เปิ่นพอใครเอาตอนเปิ่นจักน้ำธาตุคนอื่นขึ้นไปหดน้ำธาตุที่สูงบุญน่ะคือคนอื่นพอคนอื่นไปยังเตียวกันดุ้มๆเปิ่นยังได้หันเนาะแต่อันนี้เอาน้ำขึ้นไปบนบุญน่ะแล้วก็ไปหดน้ำธาตุอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งคนอื่นไปคงบ่เคยหันนะครับเขาก็ลองทายทอดว่าเนี่ยดีดีชักน้ำเนี่ยจักอย่าใดเอาใส่ขันใส่โอที่เป็นรูปหงส์แล้วก็ดึงขึ้นไปมีพรามมีคนที่นุ่งชุดขาวเนี่ยอยู่บนพระธาตุพุ่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องทั้งหลายถ้าเฮาบ่คิดแต่เนี่ยอาจจะพอบ่ออกพอบ่หันแล้วกับประการสำคัญอย่างที่ผมบอกมาตอนต้นตะเกียว่าถ้าเอาปลากันเอิญมาเนี่ยอันของดีๆมันก็จะหายพี่น้องฮู้ก็ครับว่าที่ต้องหัวจ้างพุ่นน่ะผมไปอยู่4ปีมีคนต้องหัวจ้างเปิ้นนับถือวันศีลเนี่ยบ่ตรงกับเฮาน่ะเปิ้นฮ้องว่าวันศีลครูบาเพราะฉะนั้นวันพระของต้องหัวจ้างเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เมืองไทยเนี่ยน่าจะมีตีเดียวน่ะนั่นก็คือวันศีลที่บ่ตรงกันทำไมเปิ้นถึงใจวันศีลของครูบาก็เพราะว่าสมัยก่อนเมื่อครูบาต้องอธิกรณ์น่ะคนหมู่เนี่ยเปิ้นก็ค่อนข้างจะยากจะสร้างอย่างที่เป็นตัวของตัวเก่าโดยที่ว่าแม่แต่วันพระนี่ก็บ่เฮียนแบบละภาคกลางเนี่ยเอาวันศีลครูบาก่อนแล้วกันซึ่งครูบาองค์นี้ก็คือครูบาอภิชัยขาวปีไม่ใช่ครูบาศรีวิชัยนะครับเป็นจารีตของครูบาอภิชัยข่าวปีซึ่งครูบาอภิชัยข่าวปีเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยแต่เมื่อเปิ้นโดนยับต้องอธิกรณ์แล้วเนี่ยเปิ้นจับพระทั้งหลายเนี่ยลาสิกขาหมดอ่ะไอ้มูติลาสิกขานี่บ่ปิ๊กไปบวชแต่นุ่งขาวห่มขาวคนบ้านเฮาก็เลยเรียกเปิ้นว่าผ้าขาวนะชีปะขาวน่ะแต่เนี่ยบ่ใจความหมายเดียวกันอันนี้หมายถึงผ้าขาวเป็นพระที่บ่ได้นุ่งผ้าเหลืองแต่เป็นพระที่นุ่งผ้าขาวเปิ้นก็มีผ้าขาวปีผ้าขาวดวงตาผ้าขาวนั่นผ้าขาวนี่กระจายอยู่ละปุนจังใหม่เต็มเลยเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็อู้ฟังอ่ะเวลาก็เกือบจะหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายได้อู้ได้เอิญมาก็ดีผมกําลังจะไปเจิญป้อเล็กเพียงธุลีเนี่ยผมว่าจะชวนเปิ่นเล่นดนตรีสักเพลงต่อติดต่อพัดอย่างหนึ่งเนี่ยนะ
จบท้ายลงด้วยดนตรีแล้วป้อเล็กเนี่ยเปิ้นแต่งเพลงประเภทว่าเพลงอำเภอแม่ทาเพลงอำเภอต่งหัวจ้างเพลงอำเภอเมืองเพลงคนยองโอ้สับปะก็ไปอู้เปิ้นตะวานี่เอาเปิ้นไปเล่นดนตรีที่อันงาน6ตุลาเปิ้นห้องเพลงเมืองลำพูนแล้วก็เอาซออู้มาเล่นด้วยผมก็ชื่นชมเปิ้นว่าเนี่ยลำพูนน่ะศิลปินจัดนักแต่ก็บ่ได้นำสู่เสนอสู่อันสังคมสักตะใดก็เลยหวังใจว่าโอกาสต่อไปเนี่ยแล้วผมชวนป้อเล็กไปแล้วเปิ้นยินดีเปิ้นมีกำลังอกกำลังใจเปิ้นบอกเปิ้นอยากจะมาแสดงในบั้นปลายชีวิตเปิ้นอายุ82แล้วนะครับแต่เล่นดนตรีนี่มีเพี้ยนตะก่อนนี่เปิ้นเล่นวงดนตรี CM เนี่ยCM นี่เป็นกู้ของดนตรีสีสมเพชรสีสมเพชรกับ CM เนี่ยตั้งอยู่จังไหน CM นี่รู้สึกจะเป็นข้าราชการทหารวงดุริยางทหารมาตั้งวงดนตรีสากลคอมโบกู้กับสีสมเพชรแต่สู้สีสมเพชรไม่ได้สีสมเพชรทุนได้จะหนักกว่าก็ดังนะครับเพลงเกินเก้าบาทตันกาเพลงลืมอ้ายแล้วกาอย่างนี้ดังขนาดของสีสมเพชรแต่ของ CM นี่เปิ้นจะนักไปเพลงลูกทุ่งเพลงสากลป้อเล็กนี่เป่าทำเป็ดเป่าแซกโซโฟนประจำวง CM นะถ้าไผรุ่น80ปลายให้ตันหันตำหน้าวัดนาวานี่ป้อเล็กเล่นดนตรีนะครับก็หวังใจว่าเฮาทั้งหลายคงจะมีโอกาสได้รับฟังและรายการหอมแห้งแป้งละปูนนี่ก็จะเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อท่านได้อู้เอ่ยกันครับสำหรับวันนี้ถ้าจะต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับโดยเปิดเพลงฟังก่อนแล้วกันแล้วก็ปะกันใหม่ในวันพัดวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณลือชาคงละกรรมก็คงต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับการประชุม

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
5: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
6: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคุณอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
4: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนีย

0: าออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอาน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะรายการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานวันนี้มีสาระน่ารู้และข่าวสารมาเล่าให้ฟังรวมถึงสาระดีๆในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบกค่ะและข่าวสารการบริการด้านขนส่งที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางให้พี่น้องชาวลำพูนได้ฟังกันค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบกับน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเราค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวลำพูนที่หันมาสนใจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดกันมากขึ้นค่ะซึ่งข้อดีของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั้นมีมากมายเลยนะคะสามารถลดมลภาวะเพราะเครื่องยนต์เงียบกว่าแบบใช้เชื้อเพลิงค่ะแต่ไม่มีไอเสียจากการสันดาบช่วยลด PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังลดภาระค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนที่ต้องบำรุงรักษาน้อยลงและค่าใช้จ่ายกิโลเมตรยังถูกกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าไม่ใช่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทุกคันจะสามารถนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้นะคะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงมีเช็คลิสต์สำคัญมาฝากกันค่ะว่าแบบไหนถึงจะนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยค่ะ 1. กำลังมอเตอร์และความเร็วต้องมีกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์และทำอัตราเร่งสูงสุดได้มากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ 2. การจดทะเบียนรถที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้นจะต้องนำมาจดทะเบียนให้กับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องและต้องจัดทำพรบพร้อมทั้งชำระภาษีรถประจำปีด้วยค่ะและ 3. ใบขับขี่ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของคุณผู้ฟังมีคุณสมบัติตามนี้นะคะก็สามารถนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างมั่นใจสบายใจและไม่เลงมรณะแน่นอนค่ะแต่หากเป็นรถที่กำลังมอเตอร์น้อยกว่านี้นะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มยานพาหนะขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในชุมชนซอยหรือพื้นที่ปิดเท่านั้นค่ะไม่ควรนำออกมาวิ่งบนถนนใหญ่นะคะเพราะอาจเกิดอันตรายได้ค่ะขอย้ำเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัยอย่าลืมให้ใจให้ทางให้ชีวิตและให้ความสุขแก่เพื่อนร่วมทางทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

0: ก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อสำหรับช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันค่ะเนื่องด้วยก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกได้รวมส่งข้อมูลทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและมีพี่น้องประชาชนหลายท่านที่โดนตัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีชื่อถือครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ในความจริงแล้วรถนั้นอาจจะเก่าใช้งานไม่ได้ขายไปแล้วหรือถูกสวมสิทธิ์ซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นค่ะ4เงื่อนไขใหม่ที่สามารถยื่นอุทธรณ์ขอคืนได้นะคะหากใครถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเรื่องการครอบครองรถลองเช็คดูนะคะว่าเข้าข่าย4กรณีนี้หรือไม่1รถเก่าใช้งานเกินกำหนดรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปกระทรวงการคลังจะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสิทธิ์แล้วค่ะ2รถเกิดอุบัติเหตุสิ้นสภาพรถสูญหายเก่าจนใช้ไม่ได้แต่ยังไม่ได้มาแจ้งยกเลิกทางทะเบียนสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิ์ได้ค่ะ3ขายรถไปแล้วแต่เป็นการโอนลอยยังไม่ได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนชื่อต่อนายทะเบียนณสำนักงานขนส่งกรณีนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันค่ะและ4หากถูกสวมสิทธิ์ไม่เคยซื้อรถหรือเป็นเจ้าของรถแต่กลับมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกก็สามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์ได้ค่ะข่าวดีก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนสูงสุดไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งแล้วนะคะท่านสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหรือสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดค่ะกรณีถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือกรณีถูกสวมชื่อสามารถประสานงานผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยรับรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่เคยถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเรื่องรถและเข้าข่าย4ข้อที่เล่าข้างต้นไปนะคะอย่าลืมไปติดต่อที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอนำสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคืนมากันด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถสามารถสอบถามได้มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งสาขาใกล้บ้านท่านเลยค่ะที่เบอร์053-525-548หรือสายด่วน1584ค่ะระหว่างนี้พักฟังสาระดีๆและเพลงเพ้อๆจากสถานีกันก่อนค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เวลาของรายการวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตลอดรายการที่ผ่านมาหวังว่าสาระดีๆที่เรานำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากฝากไว้คือความไม่ประมาทเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตที่รอท่านอยู่ที่บ้านนั่นมีค่ามหาศาลขอบคุณทุกการติดตามที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและต้องขอบคุณสวท.ลำพูนที่ให้โอกาสเราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นค่ะหากมีข้อสงสัยอย่าลืมโทรสายด่วน1584นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทย

0: ลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ4.8ในปี2026และร้อยละ4.4ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพมมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
2: นายโรดริโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
3: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
4: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลาม ็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์ที่ไ

0: ึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงเห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
1: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชโยรายงาน
2: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
3: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์ทรัศวิทย์ภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์ทรัศวิทย์ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามย่านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์ทรัศวิทย์หารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์รัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
5: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย ตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์ พวงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
6: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
7: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
6: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำ ำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
10: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
12: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโด ดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
13: นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
14: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315 หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceXบริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTok X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม 16-21 และ 13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2ต่อ1เกม 19-21 21-17 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม12 21 21 16และ21 14ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตจนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6ประตูต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3ประตูต่อ4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6ประตูต่อ0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชัยชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบ Adelaide United จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินทร์ดำบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินทร์ดำมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว ที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
18: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 70 เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51 เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ s hortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ระวังนะลูก
21: ค่อยๆวิ่งนะลูก
20: อย่าปีนสูงนะ
21: เดี๋ยวล้มนะลูก
22: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะ

0: นี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเด็กทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการมองลำพูนนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาไทยกลางเป็นเริ่มต้นละกันนะครับผมเนื่องจากว่าทุกเดือนเลยนะครับผม1ครั้งเราก็จะมาพบกับนะครับกับทอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับที่จะมาดูว่าในช่วงเดือนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะเผื่อว่าท่านผู้ฟังจากรายการมองลำพูนนะครับผมจะได้เข้าไปใช้บริการนะครับผมกับทอสของเราวันนี้อยู่กับคุณสิทธิพงษ์สกุลเลี้ยงวานิชนะครับผู้รักษาเงินแล้วก็หน้าใหม่นะไม่ต้องบอกว่าหน้าใหม่นะฮะ คุณธีรพัฒน์ข่าวพันธ์นะครับผมพนักงานธุรกิจสาขานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับครับผม
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องแนะนำหน้าใหม่กับแฟนๆรายการก่อนไหม
2: ต้องฝาก
0: แ
2: ฟนๆรายการ
0: ครับผม
2: ครับ
0: ครับผมชื่อสิ่งเลี้ยงนามอะไรครับผม
1: ฝากด้วยนะครับผมธีรพัฒน์ข่าวพันธ์นะครับพนักงานธุรกิจสาขานะครับ
0: ครับ
1: ฟูน
0: ครับผมนะครับผมเผื่อใครแบบว่าไปติดต่อทอสแล้วจะเจอหน้าก็ทักทายกันได้นะครับผมวันนี้แน่นอนเลยนะครับผมว่าทุกครั้งที่มาก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆในห้วงเดือนนั้นๆนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์เนี่ยที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับผมวันนี้มีอะไรมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังในรายการมองลำพูนของเราบ้างครับผม
2: ครับผมในส่วนของวันนี้นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เราก็มีเรื่องสินเชื่อ
0: ครับ
2: นะครับสินเชื่อแล้วก็มีเรื่องของเงินฝากสลากนะครับรวมไปถึงงานอีเวนต์ที่จะให้กับชาวลำพูนนะครับก็เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสินเชื
0: ่
2: อนะครับอันนี้ประเด็นฮอตเลยตอนนี้ก็คือทางครม.นะครับเราได้มีมตินะครับที่จะจัดสรรกรอบวงเงิน 50,000 ล้านนะครับเพื่อทำในเรื่องของโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus
0: บ้านคนละหลัง plus
2: บ้านคนละหลัง plus
0: ครับผมเป็นยังไงครับผมบ้านคนละหลัง plus
2: อันนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นร้อนตอนนี้เลยนะครับที่เรากำลังจะสนับสนุนนะครับให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
0: ครับ
2: ซึ่งรายละเอียดของโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus
0: ครับผม
2: นะครับเราก็จะจัดสรรวงเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ 50,000 ล้านบาท
0: ครับ
2: ซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่ม 10,000 ล้านบาทกับกลุ่ม 40,000 ล้านบาท
0: ครับผม
2: นะครับโดยสินเชื่อโครงการบ้านคนละหลัง plus เนี่ยนะครับจะเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำครับ2ปีแรก
0: ครับ
2: เริ่มต้นเพียง 2.6% ต่อปีนะครับให้ระยะเวลาการกู้ได้นานสูงสุดถึง40ปีนะครับแล้วก็การคำนวณเงินงวดเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้ากู้1ล้านบาทนะครับก็จะเริ่มต้นการผ่อนชำระแค่เพียง

0: ละ 3,600 บา
1: ท
0: นะครับซึ่งถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนเราเช่าบ้านน
1: ่
0: าจะถูกกว่าเราเช่าบ้าน
1: ครับผมเพราะถูกกว่าด้วยถูกกว่าหอพักที่เราเช่าบางที่นะครับผม
0: นะครับ ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็เปิดมาเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนะครับสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้โดยง่ายยิ่งขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับภายใต้มาตรการที่ผ่อนปลนนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมนะครับตามศักยภาพของตนเอง
1: ครับผม
0: นะครับก็จะสามารถช่วยวางแผนนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับการชำระเงินงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็ทางธนาคารก็คิดว่าโครงการนี้ก็ยังจะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินนะครับแล้วก็กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับผมอันนี้ผมมีข้อสงสัยอันนึงเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราในเรื่องของบ้านคนละหลัง plus บอกว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางอันนี้เกณฑ์ในเรื่องของรายได้เป็นยังไงครับผม
0: โอเคในส่วนของเงื่อนไขผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะมีทั้งหมด2เกณฑ์นะครับโดยเราจะให้สินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทนะ
1: ครับ
0: ซึ่ง2เกณฑ์ที่ว่านี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่1ก็คือลูกค้าที่เข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มของการผ่อนปลนเรื่องรายได้และค่าของชีพนะครับส่วนเกณฑ์ที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ลูกค้าเข้าเกณฑ์ของรายได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะให้ทางน้องธีรพัฒน์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังอีกทีนึงครับ
1: ได้เลยครับผม
2: เกณฑ์ลูกค้าผ่อนปลนนะครับเขาจะคิดรายได้เพียง1ใน2ของเงินงวดลูกค้านะครับ
1: ก็
2: ดอกเบี้ยจะเป็นปีที่1ถึงปีที่2อยู่ที่ 2.8% ต่อปีครับ
1: ครับ
2: ปีที่3จะอยู่ที่ 3.5% ต่อปีครับส่วนเกณฑ์รายได้ปกติครับจะคิด1ใน3ของเงินเป็นเงินงวดนะครับ
1: ครับ
2: โดยปีที่1ถึงปีที่2ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีปีที่3อยู่ที่ 3.4% ต่อปีครับ
1: ครับ
2: ส่วนตัววัตถุประสงค์นะครับจะมีเพื่อซื้อบ้านเนาะหรือว่าซื้อเป็นคอนโดแล้วก็เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างครับ
1: ครับก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาได้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ผมถามว่าเหมือนผมกำลังสงสัยว่าเกณฑ์ของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเรามีไหมครับว่าสมมติว่าผมเงินตั้งแต่0บาทจนถึงเท่านี้บาทต่อปีอย่างเงี้ยครับผมแปลว่าลูกค้า
0: คำว่าเกณฑ์รายได้น้อยเนี่ยเราดูจากรายได้ของลูกค้าที่ลูกค้ารับเข้ามานะครับซึ่งการที่รายได้น้อยหรือค่าครองชีพน้อยเนี่ยเราก็จะดูว่าณปัจจุบันนี้ที่ลูกค้ามีรายได้เท่านี
1: ้
0: นะครับจะสามารถกู้วงเงินของธนาคารนี
1: ้
0: ในอัตราที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ
1: ก็คล้ายๆกับเอาเหมือนสเตทเมนต์ของเราเนี่ยมาดูก่อนว่าเราสามารถกู้ได้ให้มันยอดแม็กซิมัมก็คือ3ล้านบาท
0: ใช่ครับซึ่งสมมุติว่าลูกค้ากู้ได้ไม่ถึงนะครับเราก็จะมาผ่อนปลนในเรื่องของเกณฑ์อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือกลุ่มลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ผ่อนปลนการคำนวณรายได้ก็จะต่างจากลูกค้าปกตินะครับแต่ว่าเงินงวดของเงินงวดลูกค้าก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่
1: อ
0: ยนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าวงเงินกู้ที่ลูกค้าจะถูกคำนวณเราจะคิดแค่1ใน2นะครับทำให้เงินเหลือของเงินเหลือสุทธิที่ลูกค้าเขาเหลือเนี่ยสามารถผ่อนชำระในวงเงินกู้ที่เขาต้องการได
1: ้อันนี้ไม่เพียงแต่การปล่อยกู้เท่านั้นนะเขายังมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินของลูกค้าด้วยว
0: ่
1: าไหวไหมนะเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องเอาสเตทเมนต์มาวางเหมือนกันว่าถ้าเงินของเรามาสุดที่เท่านี้มีค่าใช้จ่ายใดๆต่างๆแล้วเราสามารถกู้ได้เท่านี้แล้วผ่อนไหวไหมก็คือ1ใน2ของวงเงิน
0: ใช่ครับซึ่งนี่แหละฮะคือมาตรการในการผ่อนปลนเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้กู้แต่ละท่านนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถามว่าแล้วลูกค้าอย่างตัวผมเนี่ยรายได้ปกติแล้วผมจะได้อะไร
1: ใช่
0: ในเมื่อลูกค้าที่เขามีรายได้น้อยเขาได้รับการผ่อนปลนนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าที่มีรายได้ปกตินะครับคำนวณเงินงวดคำนวณเงินกู้ปกติ
1: อ
0: ัตราดอกเบี้ยของท่านถูกลงครับอัตราดอกเบี้ยของท่านจะเริ่มต้นแค่ 2.6% ต่อปี
1: เพราะตอนแรกที่เป็นผ่อนปลนก็จะเป็น 2.8
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของกลุ่มปกติ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมีอื่นๆไหมครับของสำหรับคงกลุ่มปกติเผื่อว่าเนี่ยข้าราชการนี่ถือว่าเป็นคนต้องไปคำนวณอีกใช่ไหมครับว่าวงเงินของเรานี่เป็นกลุ่มปกติหรือเปล่าไหมครับ
0: เวลาเราจะยื่นกู้ในโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพาสนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่จะกำหนดนะครับก็คืออันที่หนึ่งวงเงินกู้ นะครับเกิน3ล้านหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าไม่เกิน3ล้านอันที่1ลูกค้าเข้าเงื่อนไขนี
1: ้อันดับแรกก็คือใครที่จะยื่นกู้โดยที่วงเงินต้องไม่เกิน3ล้านอันนี้เข้าเงื่อนไขที่1
0: ถูกต้องครับ
1: ผม
0: อันที่2วัตถุประสงค์ของการกู้นะครับเพื่อที่อยู่อาศัย
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้ลูกค้าก็จะเข้าเกณฑ์
1: ครับผม
0: นะครับในการขอสินเชื่อนี้ได
1: ้
0: นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคำนวณนะครับว่าการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยนะครับลูกค้าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอยู่ในกลุ่มที่ผ่อนปลนรายได้หรือเปล่านะครับหรืออยู่ในกลุ่มเกณฑ์รายได้ปกตินะครับถ้าลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับอัตราดอกเบี้ยก็จะต่างกันในช่วง3ปีแรก
1: 3ปีแรก
0: นะครับผ่อนปลนนะครับในช่วงของเกณฑ์การผ่อนปลนรายได้เนี่ยนะครับเราจะเตรียมวงเงินไว้ทั้งหมด 40,000 ล้านบาทให้สำหรับลูกค้ากลุ่มนี
1: ้
0: นะครับอัตราดอกเบี้ย2ปีแรก 2.8นะครับปีที่3 3.5
1: ครับ
0: นะครับในส่วนของเกณฑ์รายได้ปกตินะครับเราเตรียมวงเงินให้ 10,000 ล้านนะครับอัตราดอกเบี้ย2ปีแรก 2.6
1: ครับ
0: นะครับอัตราดอกเบี้ยปีที่3 3.4
1: แสดงว่าถ้าเรามองแบบนี้กำลังเหมือนอยากจะให้กลุ่มคนที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมเพราะว่าเราเอาเม็ดเงินไปลงตัวนั้น
0: ใช่ครับเราต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายของทางภาครัฐ
1: ครับผม
0: นะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมดังนั้นแล้วใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะกลัวบางคนกลัวนะว่ารายได้เท่านี้เราจะสามารถผ่อนบ้านหมดไหมดังนั้นแล้วเข้ามาปรึกษาได้เนื่องจากว่าตอนนี้มีโครงการบ้านคนละหลัง plus ซึ่งรัฐบาลให้เม็ดเงินมาเพ
0: ื่อ
1: ที่จะเป็นสินเชื่อในการที่จะกู้ได้อย่างแบบว่าผ่อนสบายแล้วก็เราไหวด้วยนะคร
0: ับ
1: ผมดังนั้นแล้วเข้ามาติดต่อที่ทอสได้อันนี้เป็นสินเชื่ออันแรกที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี
0: ้ใช่
1: ครับผมหลังจากนั้นครับผมเมื่อสักครู่นี้มีบอกว่ามีเงินฝากด้วย
0: ใช่ครับในส่วนของเงินฝากนะครับก็วันนี้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ของสินเชื่อละครม.ก็เพิ่งเคาะ
1: เงินฝากก็เคาะใช่ไหมครับ
0: เงินฝากก็เหมือนกันครับวันนี้เราเปิดเป็นวันแรกนะครับก
1: ับ
0: เงินฝาก GH Bank Beyond Saving
1: ครับผม
0: นะครับมั่นคงทุกการออมเพื่อการเกษียณที่มั่งคั่งนะครับสำหรับกลุ่มที่มองว่าอาจจะเพิ่งเกษียณมานะครับไม่รู้จะเอาเงินเกษียณเงินบำนาญไปไว้ที่ไหน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยว่าเกษียณมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหน
0: ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะครับ เราก็ออกในส่วนของเงินฝาก GH Bank Beyond Saving
1: ครับผม
0: นะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.3% ต่อปี
1: ครับผม
0: นะครับนอกจากนี้เนี่ยเอาสมมติว่าเราเอาเงินก้อนเนี่ยมาฝากไว้ละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วบอกว่าเอาแล้วเงินก้อนมันอยู่ในนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะเอาดอกผลมาใช้จ่ายได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับอันนี้เนี่ยเราจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าแบบรายเดือน
1: รายเดือน
0: นะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าลูกค้าเอาเงินฝากเข้าไปล้านหนึ่งนะครับทุกวันที่15
1: ของทุกเดือนครับผม
0: นะครับเราก็จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า
1: 1.3 นี่แหละครับผม
0: 1.3 ต่อปีครับเราก็จะคำนวณออกมาแล้วก็เฉลี่ยออกมา
1: ให
0: ้ก
1: ับ
0: ลูกค้าในแต่ละเดือ นนะครับ
1: ก็เหมือนเอาเงิน 1.3 ของเงินฝากนั้นน่ะมาเฉลี่ยให้12งวด
0: ถูกต้อง
1: แต่ละงวดก็จะได้ทุกวันที่15
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วอันนี้ก็คือจะไปทบอย
0: ู่นะ
1: ครับผม
0: ดอกเบี้ยจะจ่ายทุกวันที่
1: 1ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับดอกเบี้ยเข้าเลยวันที่1เสมือนเงินเดือนเราออก
1: ใช่
0: เสมือนว่าเราทำงานแล้วเงินเดือนเรา
1: จริงที่จริงคุณที่เป็นคนเกษียณนะตอนนี้กำลังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินไม่ต้องเต้งๆเลยอาจจะมีแค่เงินเกษียณจะมีอีกวันที่1นะถ้าเอาเงินไปฝากก็จะมีดอกเบี้ยเข้าทุกๆเดือนด้วย
0: เหมือนเงินเดือนเรายังเข้าอยู่
1: ใช่ครับผมอันนี้ก็เผื่อว่าใครที่เกษียณแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนอันนี้ก็ถือว่าดอกเบี้ยสูงมาก 1.3
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยระยะเวลาการฝากอ่ะ33เดือน
1: อ๋อ
0: นะครับก็ประมาณ2ปีกับ9เดือน
1: ครับผม
0: ใช่ครับก็คือถ้าเรามองว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นว่าเราฝากไปอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงนะครับด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงอัตราดอกเบี้ย
1: ที่
0: ลูกค้าได้รับในส่วนของเงินฝาก GH Bank Beyond Saving อ
1: ั
0: ตราดอกเบี้ยคงที่ครับ
1: ไปจนกว่า2ปีกับ9เดือนนี้เลย
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: แล้วหลังจาก2ปี9เดือนนี้เงินส่วนนี้เราก็คือกลับมาพร้อมกับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าณช่วงเวลาที่ครบกำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยเรทณช่วงนั้นจะเป็นเท่าไหร
1: ่
0: หรือบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยไม่เป็นไรอยากเอาไปลงทุนอย่างอื่นเอาไปลงสลากบ้างหรืออะไรบ้างก็อาจจะปิดบัญชี
1: หรืออาจจะเอาเงินก้อนนี้ผันไปเป็นเงินฝาก
0: ได้
1: สลากหรือเงินฝากอื่นๆที่อาจจะมีโครงการตอนนั้นอีกก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมดังนั้นแล้วอ
0: ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินฝาก GH Bank Beyond Saving เริ่มรับฝากตั้งแต่15ตุลาคือวันนี
1: ้มีสิ้นสุดไหมครับว่า
0: ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกาคร
1: ับอ๋อ1เดือนเท่านั้น
0: 1เดือน
1: ครับผมสำหรับใครที่นี่เป็นช่วงที่เกษียณมาใหม่ๆหยกๆหย่อนๆเลย
0: ใช่ครับ
1: หากใครที่ยังถือเงินอยู่แล้วแบบว่าเอ้ยขโมยเยอะไม่รู้จะเอาเก็บไว้ที่ไหนมาฝากไว้ที่ทอสได้
0: ใช่ครับแต่ทั้งนี้ไม่อยากจะให้มองไปถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับเนื่องจากว่าโครงการมีค่อนข้างจำกัดนะคร
1: ับ ในส่วนของจำนวนจำกัด
0: นะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่รีบไม่รู้จะตัดสินใจยังไงรีบเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยนะครับเอาเงินมาฝากก่อนได้เพราะว่าถ้ากรณีโครงการนี้เต็มไปแล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะเสียดายก็ได้ที่ไม่ได้ฝาก
1: เพราะว่าดอกเบี้ย 1.3 หาได้ไม่ได้บ่อยเหมือนกันด
0: ัง
1: นั้นแล้วถ้าใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าเงินในบัญชีนี้เราจะไปฝากเพื่อเหมือนกินดอกเบี้ยแหละแต่ละเดือนเราก็จะมีดอกเบี้ยให้กินอีก1ก้อนนึงนะก็สามารถมาติดต่อให้รวดเร็วขึ้นได้นะเนื่องจากว่า15พฤศจิกาอาจจะไม่ทันก็ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามีจำนวนจำกัด
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเงินฝากมีอีกไหมครับผม
0: ก็ในส่วนของเงินฝากก็วันนี้ก็มาเท่านี
1: ้ได้เลยครับผม
0: เพราะว่าเป็นไฮไลท
1: ์
0: เล
1: ย
0: แต่ว่าหลักๆเลยที่เราอยากจะมาเพิ่มเติมในส่วนของข่าวสา รนะครับเพื่อจะแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานอีเวนต
1: ์
0: นะครับงานอีเวนต
1: ์ที่จัดขึ้นในลำพูนไหมครับผม
0: ใช่ครับสำหรับชาวลำพูนเลยครับก็เราจะมีงาน GHB
1: ครับ
0: Home Loan Fair at ลำพูน
1: ครับผมงานนี้นคืออะไรครับผม
0: งานนี้ก็จะเป็นงานสำหรับสินเชื่อบ้านนะครับหรือว่าในส่วนของเงินฝากสลากนะครับรวมไปถึงการแนะนำของทางผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดลำพูน
1: หมายถึงว่าทอสกำลังรวบรวมผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดลำพูนเพื่อมานั่งโต๊ะแล้วก็เชิญคนที่กำลังสนใจว่าในเรื่องของการกู้อสังหาหรืออะไรต่างๆมาเจอกัน
0: อย่างนี้ครับสมมติว่าตัวเองเนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกในวันธรรมดา
1: oh,
0: นะครับอันที่หนึ่ง
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเราจะจัดให้ที่ห้างแจ่มฟ้า
1: ครับผม
0: พลาซ่า
1: โซนไหนครับผม
0: โซนจะอยู่บริเวณโซนลานอีเวนต์เลยครับ
1: ตรงกลาง
0: ด้านตรงกลาง
1: เชื่อมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออยู่ด้านใน
0: ด้านในด้านในห้าง
1: โอเค
0: ไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวร้อน
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งงานนี้เราจะจัดทั้งหมด3วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันศุกร์คือวันพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: นะครับ16 17 18
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง1ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของสินเชื่อนะครับท่านใดอาจจะมองว่าเอ้ยฉันสะดวกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่สะดวกไปวันไปธนาคารในวันธรรมดาก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื
1: ่
0: อนะครับได้ที่ในงาน GHB Home Loan Fair GHB Home Loan Fair at ลำพูนได้นะครับหรือท่านใดมองว่ากำลังมองหาที่อยู่อาศัยในลำพูนนะครับจะไปขี่รถหาก็
1: โอ้โห
0: เปลืองน้ำมัน
1: เปลืองน้ำมันแต่นี้รวมมาที่นี่หมดแล้ว
0: เราก็ยกผู้ประกอบการนะครับมาไว้ในงานนี้ให้กับทางท่านผู้ฟังนะครับมาเดินเลือกชมได้เลยว่าสนใจโครงการนี้ทำเลนี
1: ้
0: นะครับน่าจะเหมาะกับตัวลูกค้าพอสนใจโครงการปุ๊บแล้วสินเชื่อจะได้เท่าไหร่ติ ดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย
1: ผมสอบถามงี้ครับว่าวันนั้นในงานน่าจะมีแบบว่าเป็นเหมือนสิทธิพิเศษที่คนมาติดต่องานวันนั้นจะได้รับไหมครับอย่างเช่นดอกเบี้ยหรือมีอะไรที่มันแบบว่าอาจจะเป็นพิเศษเป็นไฮไลท์ให้กับพี่น้องที่มาติดต่อ
0: ในส่วนของสินเชื่อนะครับเราก็เตรียมในส่วนของสินเชื่อ73ปี
1: 73ปี
0: นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.73 นะครับ3เดือนแรก
1: 3เดือนแรก
0: นะครับก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีท่านที่อาจจะเป็นลูกค้าอยู่แล้ว อยากจะกู้เพิ่ม
1: ครับผม
0: นะครับก็จะมีสินเชื่อซ่อมแต่งนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่ 1% คงที่ถึง3ปี
1: ครับผม
0: นะครับนอกจากนี้ท่านใดที่สนใจนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างเตรียมตัวก็อาจจะมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนได
1: ้อ๋อจองสิทธิ์นี่คือยังไงครับ
0: จองสิทธิ์ในส่วนของสินเชื
1: ่อ
0: นะครับว่าฉันสนใจฉันอยากได้ดอกเบี้ยในงาน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในช่วง3วันนี้ฉันอาจจะขอตัดสินใจก่อน
1: ขอ
0: มาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยครับ
1: ขอไปถามคนที่บ้านก่อนก่อนอย่างงี้อะไรเงี้ยจองไว้ก่อนได้
0: มาจองสิทธิ์ไว้ก่อนครับก็จะมีระยะเวลาการยื่นกู
1: ้
0: นะครับโดยก็ประมาณ1เดือน
1: และการจองนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรมั้ยครับ
0: ไม่ต้องเตรียมเลยครับลูกค้าสามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าขอจองสิทธิ์ สินเชื่อจากงานนี้ได้เลย
1: คือ3เท่าไหร่นะครับ3วัน
0: 3วันนี้ครับ16 17 18
1: อืมครับผม
0: นะครับซึ่งลูกค้าที่ท่านได้จองสิทธิ์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ท่านยื่นกู้และทำนิติกรรมนะครับท่านก็จะได้รับวอชเชอร
1: ์
0: 1,000 บาท
1: เอาไปใช้ที่ไหนได้ครับ
0: สามารถเอาไปซื้อของในส่วนของบิ๊กซี
1: อ๋อครับครับผมนี่แหละครับผมอันนี้คือเป็นคล้ายๆกับแบบว่าของตอบแทนให้กับ คนลูกค้าที่มาในงานวันนั้นนะครับผมก็คือต้องกู้ก่อนต้องทำสินเชื่อก่อน
0: จริงๆมาเยี่ยมชมได้นะครับมาเยี่ยมชมบูธได้เรามีของแจกตลอดทั้งงานเลยครับ
1: นี่เลยครับผมหากใครที่รู้สึกว่าแค่อยากปรึกษาก็ได้เนาะเรื่องการเงินบางทีคนทั่วไปแบบเราเนี่ยไม่ได้จบการเงินมาเนาะแล้วอยากจะแบบแพลนชีวิตบางคนก็อยากจะเริ่มมีบ้านบางคนมีบ้านแล้วแหละอยากจะต่อเติมหรือซ่อมเหมือนเมื่อกี้นะครับผมแล้วอยากจะมีเงินทุนสักก้อนนึงเพื่อที่จะนำมาทำให้ความสุขในบ้านมันเกิดขึ้นก
0: ็
1: สามารถไปติดต่อกับทอสที่แจ่มฟ้าพลาซ่าซึ่งอยู่โซนตึกด้านหน้านะแล้วก็อยู่ตรงแอร์แน่นอนไม่ต้องร้อน1617 18ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: นะครับผมไปได้เลยตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มใครที่รู้สึกว่าตอนเย็นๆกินข้าวเสร็จแล้วยังจะไปเดินทันอยู่นะครับผมไปกันได้นะครับผมจะเจอพี่ทั้ง2คนไหมครับผม
0: เจอครับเพราะว่าเราขนกันไป
1: ทั้งสำนักงาน
0: ทั้งสำนักงานครับทั้งสาขาเลย
1: ครับผม
0: นะครับทั้งตลอดในช่วงทั้ง3วันนี้
1: ครับผม
0: นะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีในส่วนของผู้ประกอบการเขาก็จะขนโปรโมชั่น
1: ครับ
0: นะครับว่าท่านใดอยากจะซื้อบ้านโครงการไหนก็ลองสอบถามโปรโมชั่นในงานนี้ได้กับทางผู้ประกอบการครับ
1: คร่าวๆได้ไหมครับว่าผู้ประกอบการที่จะมาร่วมกับเราเยอะประมาณไหนครับผม
0: โดยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัก6ถึง7โครงการ
1: ซึ่งอยู่ในลำพูนเราแน่เลย
0: ใช่ครับ
1: ในตัวเมืองบ้างแหละที่นั่นที่นี่บ้างแหละนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่ชอบทำเลไหนหรือเคยมองไว้ลองมาดูที่นี่อีกว่าเผื่อว่าผู้ประกอบการจะมีแบบว่าโปรโมชั่นพิเศษ
0: ใช่ครับเผื่อเราสนใจอยู่แล้วมาในงานอาจจะได้ราคาที่ลดกว่าน
1: ี่เลยครับผมนี่ไม่ใช่นี่เป็นน้ำจิ้มที่ทุกคนอาจจะต้องไปหาเมนหลักที่วันงานก็คือ16 17 18นี้นะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับใครที่ฟังกันอยู่แล้วก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองไปที่แจ่มฟ้ากันได้นะครับผมในโซนของมอเลยนะครับผมก็คือ10ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงเช้าก็คือห้างเปิดเลย
0: ใช่ครับ
1: ยาวไปจนถึง1ทุ่มนะครับผมแน่นอนเจอกับพี่สิทธิพงษ์แล้วก็น้องธีรพัฒน์แน่นอนเลยนะครับผมวันนี้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจาก3ตัวนี้อีกไหมครับผม
0: ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อและเงินฝากทั่วๆไปนะครับที่จริงๆผลิตภัณฑ์ทอสอเรามีค่อนข้างเยอะ
1: มากใช่ครับ
0: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้าเนี่ยสนใจแบบไหนนะครับวัตถุประสงค์การกู้เป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ใหม
1: ่
0: นะครับไถ่ถอนจำนองรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้าเดิมที่อยากจะกู้ต่อเติมซ่อมแซม
1: ครับผม
0: นะครับก็สามารถมาติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะครับตามวันเวลาราชการก็คือ8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่ง
1: ครับผม
0: นะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤก
1: ษ์เราหยุดด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าท่านใดที่คิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นวันที่สะดวกนะครับก็เรียนเชิญศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่งาน GHB Home Loan Fair แอดลำพูนที่ห้างแจ่มฟ้านะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับทุกท่านพร้อมให้คำปรึกษานะครับหรือท่านใดไม่สะดวกก็ลองโทรไปติดต่อที่ธนาคารได้ก่อนครับ
1: เบอร์
0: 0535351787ครับ
1: 535178นะครับผมโทรไปก่อนได้นะครับวันราชการนะครับผม8โมงครึ่งจนถึงประมาณบ่าย3ครึ่งโดยประมาณนะครับผมหรือใครที่สะดวกไปที่ทอสนะเพราะว่าวันบางคนบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์สะดวกกว่าก็ไปได้นะที่ตรงข้ามกับส่วนบุญเนาะตรงโค้งนะพอดีเลยตึกอยู่ซ้ายมือถ้าหากจากในเมืองที่จะออกนอกเมืองนะครับผมหรือใครที่วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมจะพาครอบครัวไปตัดสินใจพร้อมกันไปได้ที่แจ่มฟ้านะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับผม10โมงจนถึง1ทุ่มนะครับผมไปพบกับพี่2คนกันได้นะครับผมวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ว้าวนะสำหรับผม
0: คร
1: ับผมเนื่องจากว่ารัฐบาลก็มีนโยบายต่างๆแล้วก็อยากจะให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีบ้านอยู่เพราะว่าบ้านคือวิมานของเราเนาะย
0: ัง
1: ไงแล้วก็สามารถมาดูในเรื่องของสินเชื่อต่างๆเพื่อทำให้ครอบครัวของเรามีบ้านที่มันสมบูรณ์ละกันนะครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมพี่สิทธิพงษ์นะสกุลเลี้ยงวานิชผู้รักษาเงินนะครับผมแล้วก็น้องธีรพัฒน์ข่าวปั้นนะครับผมพนักงานธุรกิจสาขานะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราเจอกันอีกนะครับแน่นอนผู้ฟังต้องรอแน่นอนว่าจะมีอะไรแต่ละเดือนมานะครับผมแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้มีของมาแจกด้วยมีคนไปรับหรือยังครับผมที่วันนั้นเราเอาของมา เยอะเลย
0: น่าจะมีฮะเราก็แจกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
1: ใช่ครับผมนั้นแล้วนะครับใครที่อยากได้ของไปปรึกษาได้นะครับผมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมพักกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันฟังเพลงกันต่อนะครับกับรายการมองลำพูนลาไปแล้วครับสำหรับทอสวันนี้เดี๋ยวเจอกับน้องอั้นต่อนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีแฮมสักรอบได้ก็ครับสวัสดีในภาษายองนอปิกมาแล้วนะครับผมมองลำพูนเนอตะกี้เฮาก่ออูกันในเรื่องของสินเจอเงินกู่ต่างๆเนาะเพอใครนะครับผมสนใจนะครับผมก็สามารถไปได้เนอบ้านเนาะใครก็ใครมีใครอยู่เหมือนกันนะครับผมสำคุณบอกว่าเอ๊รายได้เฮาน้อยเฮาจะเยอะจะได้ดีทอสอเปิ้นห้องว่าเพื่อนคู่คิดในเรื่องของเงินเนาะหากใครต้องการสตางค์นะครับผมเพอที่จะไปแบบว่าแป้งตีอยู่นะครับผมซ่อมแซมตีอยู่ทอสอเปิ้นกูคิดได้เนอะเปิดมาจัดงานวันเสาร์วันติดตัวเนอะปกติแล้วมันเปิดตามเวลาราชการเนาะท่านผู้ฟังก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับผม 8:00 น.ถึงประมาณ 13:30 น.เนอะแต่อันนี้เปิดมาเปิดวันเสาร์วันติดเห็นเติบเปิดเอาผู้ประกอบการแต่กี้ก็ลองถามว่าเอ๊ะมีตีไหนพองอีกเปิดมาเขาลุ้มมีหลายตีเหมือนกันเนอะใครมีคอนโดนะใครมีบ้านนะครับผมมาปรึกษากันได้เสาร์ติดนี้เนอะติดแจ่มฟ้า 10:00 น.แห่งเปิดกินข้าวแล้วมาเลยนะครับผมถึงทุ่มบุญเนอะสมมุติใครจะมาเตงใครจะมาแรงมาได้แต่หามาเกินทุ่มพองจำปะใครเนอะนะครับจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวนะครับผมสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนต้องถามว่าเอิ่นว่ายังอยู่กันอยู่ก่อฮะยังอยู่ท่ากันอยู่ก่อกึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับผมแฮมกึ่งชั่วโมงเอามาฟังเพลงมวนๆกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอ่านจะเอามาฝากกันไว้เนอะนะครับผมจะได้แล้วโทรมากันได้0535255566เนอะยังรอรับสายทุกท่านอยู่นะครับผมจะไปละกันเตอนะครับผมหายไปกึ่งชั่วโมงได้เนอะนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวๆหลายอย่างพอสมควรเลยที่จะนำมาฝากกันบัดเดี๋ยวในเรื่องของ IMF ก็ปิ้นเลืองตีหลายๆคุณน่าจะได้ยินข่าวเขาบ่อยเนาะโทรทัศน์วิทยุออนไลน์ขึ้นทะลึบปึ๊บเพ้อเนาะเนื่องจากว่ามันปิ้นประหงว่าความสำเร็จของประเทศเฮาตีเด็ดต้อนรับนะครับผมการประชุมในเรื่องของการเงินระดับนานาชาติเนาะนานาชาติคืออย่างโป้พบควายนะตึงโลกเนี่ยมาบั่นเฮาหมดเลยนะครับผมแต่นะครับผมในเรื่องนึงตีทางบ้านเฮาเนาะต้องบอกว่าหือความสำคัญก็คือในเรื่องของมิจฉาชีพที่เกี่ยวกับการเงินเนาะตะกี้สดสัดไปพออันเฟซอันไอออนไลน์หน่อยนึงป้าอันติอันไอหนุ่มกันชัยโดนหลอก หันว่าเป็นมันปิ้นมิจฉาชีพมารวมรายการอันนี้นะครับผมก็ทางรัฐบาลของเฮาก็พยายามที่จะกวาดล่างเหมือนกันเนิร์นโอ้ยหนึ่งสายมาแล้วอันนี้เฮาล้อถ่าละเฮาจะหับสายเลยเนิร์นนะฮะเดี๋ยวเฮาปิกมาฟังข้อมูลกันต่อนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: วันนี้ขอฟัง
1: ครับผม
2: แม่แตงล่มใบ
1: แม่แตงล่มใบหน
2: อครับของชัยชนะบุญนโชตเนอร์
1: ของชัยชนะนะครับผม
2: ครับ
1: ครับผมกินข้าวล่ะ
2: ฮะ
1: กินข้าวหรือยังครับ
2: ตอนยังไม่กินเ
1: ธอโอ้โหพอจะปิ้นบ่ายแล้วนี่บ่ายปลายแล้วยังกินข้าวเธอฮะ
2: กินข้าวง่ายล่ะน
1: ี่อ๋อมันยังกัดต้องอยู่เนาะ
2: ครับ
1: ครับจับไปดิลืมกินข้าวเนอะ
2: เรื่องรายการเพลงเจ้าแล้วก็กินนะครับ
1: อันละได้เลยครับผมเดี๋ยวรอฟังเนอะ
2: ฟังเพลงนี้ก่อน
1: ดีได้เลยครับผมเดี๋ยวจะจัดเหตุต่อจากนี้เลย
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับนะครับผม1สายนะครับผมสำหรับแม่แตงล้มใบเนาะถ้าฟังตอนนี้คือเวลาเฮาหน้าไม่หลังไม่นี่นะเสียงคุณโทรมามันเหมือนกันเนอะแม่แตงล้มใบนะจากไอ้เบาเลยน้อยแน่นอนเลยนะครับผมแม่แตงล้มใบของชัยชนะนะครับผมเดี๋ยวจะได้เฮาเปิดเหิดหลังจากนี้นะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเหมือนติอูไว้ตะกี้ก็คือ IMF นะครับผมเปิ้นก็มีประเทศไทยเฮาเนาะหือความห่วงกังวลแล้วก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับผมในเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ข่าวประเทศเฮาก็ได้ยินก่ออันอย่างเท่าๆต่างๆเนาะที่แบบว่าดูดเงินไปต่างประเทศอีแหน่เปิ้นมีในเรื่องของแนวคิดเอามาป้องกันนะครับผมการออนไลน์แบบข่าวประเทศนะครับเปิ้นห้องวาระบบเนี่ยว่า Bangkok Blueprint นะครับผมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเนาะคือนานาชาติเลยรวมกันที่จะรับมือกับสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมในเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับผมครั้งนี้นะครับผมท่านเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านเปิ้นปิ้นรองนายกเนาะแล้วก็ดูในเรื่องของกระทรวงการคลังดูดวงของเงินของประเทศเฮาตวยเปิ้นนะครับพร้อมกับท่านผู้ตรวจการธนาคารแห่งประเทศไทยของบ้านเฮานะเปิ้นเปิดตัว Bangkok Blueprint นะมันคืออันอย่างน้องอั้นแนวคิดเนี่ยมันคือเป็นเริ่มจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมกับกองทุนกองการเงินระหว่างประเทศนะครับเปิ้นถอดบทเรียนออกมาแบบเป็นประสบการณ์แต่ๆเลยนะเพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะหือแต่ละประเทศเนี่ยรับมือในความถนัดแล้วก็บริบทของตัวเก่าตัวเนาะเปิ้นบอกว่ามี3เรื่องสำคัญก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะประสานระหว่างประเทศแล้วก็แลกเปลี่ยนนะองค์ความรู้ในการที่จะป้องกันมิจ ฉาชีพหรืออาชญากรรมเรื่องเงินออนไลน์เนี่ยที่มันข้ามประเทศขณะเดียวกันไปมี12แนวคิดเลยเนาะแล้วก็หาเสาหลักที่จะมาวางแผนยุทธศาสตร์กฎหมายการป้องกันแล้วก็ตรวจจับการทุจริตแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับผมในการตอบสนองแล้วก็ดูในเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการใช้กอบบริหารความเสี่ยงแล้วก็บังคับใช้กฎหมายหือมันปิ้นแบบนานาชาตินะครับผมเพอเวลาแบบที่กูอันโกงที่นี่อีเนาะหลอกจากที่นี่โอนไปปุ่นนะครับไปปุ่นนะครับผมนั่นนั่นแล้วเฮาต้องมีความร่วมมือร่วมกันนั่นนั่นแล้ว IMF เตอร์นี้นะครับผมเพิ่นก็เลยเอาเริงเนี่ยยกขึ้นมาอู่กันเพื่อที่จะได้มีแนวทางในการที่จะจับมือกันเนี่ยร่วมกันกำจัดปหมิจฉาชีพหรือว่าอาชญากรอาชญากรรมข้ามโลกข้ามประเทศกันเลยนี่นะครับผมโดยนะครับความร่วมมือเนี่ยมีเกิดจากไทยนะครับผมมีฮ่องกงมีมาเลเซียเนาะมีสิงคโปร์นะครับผมประเทศเหล่านี้ก็จะนำเราเพราะว่าแบงคอกบรูปินเนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมเป้าหมายสำคัญก็คือปิ้นระบบที่สร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความเจริญมั่นให้คนทั้งโลกเลยนะครับผมอันนี้เอามาฝากกันไว้ในช่วงนี้ละกันเผื่อใครที่ฟังว่าโอ้ประชุม IMF มันคืออีหยังนะมันจะยากขนาดเนอะนี่เอาเรื่องง่ายๆมาอู่กันฟังเนื่องจากว่าอันนี้เกี่ยวกับตัวเฮาขนาดเลยซัมเตอร์เนาะส่ง SMS มาหาเฮาตึงคุณได้รับโบนัสโหการหยังก็บ่ได้เยะเติบบ่ได้รับโบนัสมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็โอนไปปุ๊บไปทางไหนก็ฮู้เป็นชื่อภาษาอังกฤษข้ามประเทศเฮาไปปุ่นดังนั้นแล้วครั้งนี้นะครับผมเพิ่นเลยมาหาลือกันเพอยุติเรื่องหมู่นี้ให้มันได้เน้อนะป่ะแม่แตงล่มใบดีกว่าก่อนที่เฮาจะปิกมาอยู่ด้วยกันกับม้องละปูนะครับ

0: FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับสวทลำพูนนั่นเอง95 MHz นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เนอะสมคุณบอกว่าออกไปตะนอกละกึดตึงเสียงอันดีเจอันดีเจโอมดีเจออยนะครับผมก็สามารถโหลดแอปไดเนอร์ NBT Plus นะครับผมอยู่ตั้งไหนอยู่ต่างประเทศก็ตึงฟังใดแค่มีอินเทอร์เน็ตเฮาก็ฟังใดหมดเลยหรือว่าตั้งเพจของเฮาก็ได้นะครับผมสวทลำพูนพิมพ์ไปเติมมันคืน

ดอนนี่นะเพิ่นบอกว่าปิ้นผ่าอย่างก็ผ่าตอผ่าปื่นเมืองอีเนาะจะได้แล้วก็ไม่แอวกันใดเนิดตอนนี้เปิ้นส่งตัวแทนรวมเดินแบบนะครับผมผ้าไทยนะครับนำโดยท้องถิ่นจังหวัดในอำเภอบันทินะครับผมแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดละปูนแต่ว่านี่นะครับผมชงแรงๆนอติศูนย์การศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่นะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าของเฮานี่แหละได้มอบหมายนะครับผมเฮือท่านเบญจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่านะครับเป็นเหมาะกันเริงผ่าเริงของสวยๆงามๆนอท่านผู้ว่าท่านนี้นะครับผมนำคณะผู้แทนนะครับผมของจังหวัดละปูนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีท่านณัฐพรชูวงศ์แน่นายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนของเฮานั่นเองนำทีมนะครับผมเพอสูงผ่าของเฮาเนี่ยแหละจังหวัดละปูนไปเดินแบบเพื่ออวดโฉมเพื่อเปิดหันในเวทีนะครับผมในโอกาสนี้จังหวัดละปูนเฮาได้ส่งตัวแทนนะครับของข้าราชการเนาะหัวหน้าส่วนราชการเขาเดินแบบแคทวอล์กเลยนะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ปราความประณีตของผ่าบ้านเฮาเพื่อเปิดได้ฮู้จักกันบ่ว่าจะเป็นท่านรุ่งโรจน์สุนทรนะครับผมท้องถิ่นจังหวัดนะครับผมท่านสิริพรกันทิยะนะครับผมนายอำเภอบันทินะครับผมแล้วก็มีท่านลัดดาพรหมเมืองนายพัฒนาจังหวัดพนัสการจังหวัดละปูนเนาะมีท่านสมหมายปทุมเทพนะผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของและการพัฒนาชุมชนเนาะมีท่านกฤษดาหานตระกูลนายพัฒนานักพัฒนานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเปิ้นก็ไปเดินแบบกันนะครับผมเอาผ่าไปโอดกันในงานติยิ่งใหญ่ข้างนี้ติจริงใหม่ปุ่นเนอะนะครับผมจะได้แล้วครับไข่หันเนาะเข้าไปดูได้นะตีเพจของสวทละปูนก็ได้หรือเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนก็ได้งามแต่นะงามบอนต้องบอกอีว่าคุณละปูนบ้านเฮาไปที่ไหนเปิ้นตึงบอกว่างามตึงการแต่งโต๊ะงามตึงคุณนะแต่ก็ฮะนะครับผมจะได้แล้วก็เข้าไปเปิดพอได้เนื้อวัดแต่หรือเปล่านะครับผมมา2เพลงกันดีกว่านะครับผมก่อนตีเวลาจะหมดจะเสียงเนาะตอนนี้ก็คือ 14:48 เวลาแล้วขนาดนะครับผมไปฟังเพลงแรกกันก่อนดีกว่ารักจังนะเพิ่นบอกว่ามอบหือดีเจอ๋อนะฮะมอบปิกหือกับคุณติขอมาตัวเนอ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ยูละปูนต้องมุนมาเลยนะครับผมคืน FM 95 MHz นะครับผมฟังเพลงเพราะนะครับผมแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันต้อยเนอร์นะครับผมสองเพลงนะครับผมมนรักแม่ห้องสอนไม่พิรมพรนอกในเวอร์ชันนี้แล้วก็รักจังจากพีสะเดะนะครับผมสองบทเพลงนะครับผมวันนี้ท่านผู้ฟังก็ขอเพลงน้องอั้นมาลายเพลงตัวการนะวันนี้น้องอั้นจะขอเพลงสักเพลงนึงมอเผื่อท่านผู้ฟังเหมือนกันเนื่องจากวันพุกเนาะเหมือนที่เอาฮู้กันไว้ว่าวันที่16นะหลายคนหวังท่านะครับผม1ก็จะไปซื้อบ้านติดทอสวันที่พุกเนาะสุกเสาติดนี่นะครับผมทอสปกจัดในเรื่องของงานนะครับผมตีจะเอาผู้ประกอบการบ้านเอ่ยนะครับผมคอนโดเอ่ยมาอู่กันแล้วก็มีเงินนะครับในเรื่องของการทำสินเจอต่างๆตัวเนาะหรือบางคนนะวันนี้รับฝันพุกนะได้รับโชคใหญ่อาจจะต้องผ่อนก็ได้นะซื้อเงินสดนะหรือว่าอาจจะเอาเงินไปฝากนะครับผมติดทอสก็ได้จะได้แล้ววันนี้เฮารับฝันนะครับผมพุกเฮาต้องเพลงนี้เลยขอให้รวยนะครับผมลาไปก่อนเนอะปะกันใหม่3ทุ่มนะครับผมใครที่ขอเพลงมา3ทุ่มปะกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีชั่วคราวลาไปก่อนเนอะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์

0: ทำในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
2: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้ คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต

0: 1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังเจ้าป้ากับดีเจหนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นะเจ้าเจ้าเก่าเวลาเดิมเลย 2:00 ถึง 3:00 ทุกๆวันพุธถึงวันศุกร์นะเจ้าในรายการสปาโอไรตี้สวทลปูน FM 95เจ้า1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวกับเพลงลูกทุ่งนะเจ้าส่งกำลังใจดีๆให้กับคุณผู้ฟังในส่วนของเพลงลูกทุ่งนะเจ้าแล้วก็สาระดีๆในรายการสำหรับสปาโอไรตี้นะเจ้าว่าแล้วมาฟังเพลงกันเดี๋ยวปิ๊กมาอู้มาจากกันเจ้า

จ้ามาอู้มาจากกันต่อนะเจ้าในช่วงเวลาของสปาวาไรตี้เพลงตีจักฮื้อนี่มันก็เพลงนี่มันก็จะมีเอี้ยเนาะลักๆก็คือมีความฮักกับโอ๊กฮักเนี่ยมันจะมี2อย่างนะเจ้าเป็นเพลงสู้ชีวิตอย่างก็ว่ากันไปแต่โดยหน้ากับเพลงมันก็จะเนาะโอ๊กฮักผ่องรักคุดฮักเมาเปิ่นผ่องผสมบังผ่องนะอินเลิฟผ่องมีความฮักผ่องเนี่ยก็ว่ากันไปโดยหน้าเพลงดังๆมันจะเป็นลักษณะของเพลงถ้าเป็นเพลงฮักกับเพลงโอ๊กฮักแต่คุณผู้ฟังเจือก่อนะเจ้าว่าโอกฮักเนี่ยนะจ๊ะโอกฮักกับแอบลากเขาเลยนะปกติเนี่ยแค่โอกฮักกว่าเจ็บจะแย่อยู่แล้วนะเจ้าแต่ว่าไผจะฮู้เพราะว่าโอกฮักแล้วนะเจ้าบ่ยอมมูฟออนก็คือบ่ไปไหนสักเตื่อนะเจ้าอาจจะส่งผลแก่สุขภาพในระยะยาวได้นะเจ้ามีงานวิจัยนะเจ้าเป้าว่าการสูญเสียคนฮักไปว่าจะเป็นการละกันห่างกันจากเป็นจากตายนะเจ้าก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆเพิ่มขึ้นได้นะเจ้านั่นก็เพราะว่าความสูญเสียส่งผลโดยตรงแก่สมองทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดหลายชนิดซึ่งส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายของเฮานะเจ้าเช่นจะทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติความดันเลือดสูงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงฮอร์โมนอักเสบหลั่งออกมาหนักขึ้นทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ง่ายขึ้นนะเจ้าจากการเก็บข้อมูลในประเทศเดนมาร์กก็ปะว่าการเลิกล้ากันไปเนี่ยทำให้คู่รักทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะเจ้ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสูงขึ้นใน2ปีแรกของการเลิกกันหรือว่าจากข้อมูลของออสเตรเลียก็เสริมตัวนะเจ้าว่าคนที่คู่รักเสียชีวิตไปก่อนก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนักขึ้นเช่นเดียวกันสาเหตุที่คนเราเนี่ยสูญเสียตีน่าสงสารคนกลุ่มนี้นะเจ้าหน้าเอ็นดูเนี่ยนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพนอกจากจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกายแล้วการสูญเสียยังสามารถทำให้คนเฮาเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่เป็นคนหักสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำก็อาจจะเปลี่ยนเป็นติดแอลกอฮอล์การดื่มอาหารการกินการดื่มเนี่ยนะเจ้าก็อาจจะทำลายสุขภาพและละเลยการออกกำลังกายได้แล้วก็ยังมูฟออนมุกอังคือไปไหนสักเตือนะเจ้าอยู่ติเก่าอยู่ก็ความรู้สึกเดิมๆความเจ็บช้ำเดิมๆเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าเฮาสามารถที่จะลดความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพได้โดยจ่ายเวลาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์นะเจ้าเช่นการออกกำลังกายไปท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าออกไปปะเพื่อนฝูงก็จะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความสุขช่วยลดความเครียดและช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายได้นั่นเองนะเจ้าโอ๊กฮักกับแอบรักเขาใครหัววะนะมันเป็นธรรมดาบนบอกว่าอันยังเพลงตะกี้เนี่ยอกฮักกับแอบรักเขาอย่างไรเล่าจะช้ำกว่ากันนะเจ้าอ้าวลองพอกันละกันเนาะเอาไปฟังเพลงกันดีกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยถนัดตอนไหนเรื่องโอฮักแน่นะเจ้าถนัดฟังเพลงเจ้า

คือผู้ฟังเจ้านะเจ้าช่วงนี้นะเจ้านอกเหนือจากอากาศตีเริ่มจากเย็นลงพองนะเจ้าเพราะเขาเข้าสู่ฤดูฝนละนะเจ้าแล้วก็หลายๆคนนะเจ้าก็มันค่อยอึดอัดละนอนะเจ้าเพราะว่าอากาศเย็นขึ้นแต่แล้วอากาศอึดอัดด้วยความอ้วนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะเจ้าเอาเขาแต่นะนะเจ้าหลายคนที่กำลังรู้สึกอึดอัดอยู่เนาะอย่างดีเจนุ่งนี่นี่ก็เหมือนกันช่วงนี้มันกินล้ำเจ้าพอชีวิตเขาผ่านวัยมานะเจ้าจนเผาผ่านห้อนผ่านหนาวมาเนี่ยนะเจ้าหัวฟังแต่ก่อนนี่มีเรื่องอย่างน้อยนะโอ้ยกินบันไดน้องบรรลับน้ำหนักลดนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เอาเตอะนะเจ้าเวลาทำงานหรือว่าเวลาเครียดก็เครียดไปแต่เวลาตีพักผ่อนเนาะเวลากินก็กินนะเจ้าเวลารับก็รับนะเจ้าน่ะจุดหนึ่งของชีวิตอะเฮาจะมาถึงจุดที่แบบสนโลกละนะเจ้าเรื่องเครียดก้าวไว้หันก่อนเรื่องเจ็บหัวก้าวไว้หันก่อนถึงเวลากินถึงเวลานอนนะเจ้าเป็นเยอะนะเลยทำให้น้ำหนักขึ้นช่วงนี้น้ำหนักขึ้น4 กิโลนะเจ้าจนไม่อยากออกไปปะผู้คนเนาะนะบางคนกับบูลี่อันน้องน้องน้องหนิงมีน้องกายก็ไข้หัวหันเฮาตุยเนาะบดีนะนี่เป็นเรื่องของการบูลี่นะเจ้าเรื่องของการทักทายกันเนี่ยคุณผู้ฟังบดีตักตุยขึ้นก็สมบูรณ์ขึ้นก็อย่านะบดีตักเนาะเดี๋ยวจะตักก็ตักอย่างอื่นไปเช่นช่วงนี้สบายดีเนาะนะเจ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกินข้าวละกาอย่างเงี้ยตักไปอีห้ามมาตักเรื่องตุยนะไม่เป็นการบูลลี่กันทีนี้พออู้ถึงเรื่องของการตุยนะเจ้าก็มาอู้ถึงเรื่องของการลดน้ำหนักกันนะเจ้าซึ่งวิธีลดน้ำหนักมันก็มีหลายอย่างตีจะให้ดีที่สุดนั่นก็คือการควบคุมอาหารเนาะลดของทอดของมันของหวานลดแป้งนะเจ้าแล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายนะเจ้าอันนี้จะได้ผลแต่มันต้องใช้ระยะเวลากว่าเป็นว่ากันเป็น 2-3 เดือนปุ้นถึงจะลดนะเจ้ากำลังมาลดได้วัน2วันจะขึ้นน้ำหนักลงขึ้นกำโลลงกำขีดเนี่ยนะเจ้ามันเป็นไปบ่ได้ทีนี้พอเฮาลดน้ำหนักนะเจ้าก็จะมีเรื่องของคติในการกินของหลายคนอาจจะเป็นเจ้าอี้นะเจ้านะเจ้ามีหลายอย่างเนาะก็คือคนอดมื้อกินบางมื้อนะเจ้าเป็นอันนี้เป็นห้องIFนะเจ้าอันนี้ดีเจตรงนี้อยู่ได้ผลพองก็ได้ถ้าเฮามีระเบียบวินัยนะเจ้าเข้าวงการIFใหม่ๆนะเจ้าสำเร็จบาสำเร็จเนี่ยนะเจ้าเนี่ยบาได้เนี่ยจะนักนะเจ้าเพราะว่าทำอย่างพิษผาดไปแน่ๆเช่นตะบีตะบันกินในช่วงที่กินได้นะเจ้าแควมันก็เลยจะนักกว่าช่วงที่อดนั่นเองนะเจ้าแล้วก็มีชีดดงชีดเดกินจัดเต็มแถมผลก็คือน้ำหนักบันลงนะเจ้าก็ที่อดไปก็จะสูดเปล่านี่เป็นเรื่องของIFนั่นเองนะเจ้าก็คือลดมื้อกินบางมื้อเนาะนะเจ้าใหม่ๆนี่อาจจะอยากน้อยนั่นเองเนี่ยเจ้าอันถัดไปจะเป็นคนอดแป้งคือกินไขมันตีเป็นท่อว่าคีโตนะเจ้าอย่างตีที่คนหู้ก็คือคีโตก็คือลดพวกแป้งและน้ำตาลแล้วก็เน้นกินอาหารไขมันสูงแล้วก็กินโปรตีนคือน้อยกว่าไขมันนั่นเองแต่มีการศึกษาออกมาบอกนะเจ้าว่าการกินอาหารประเภทเดียวกันหรือว่าขาดสารอาหารอันใดเมินๆเนี่ยจะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายสูญเสียสมดุลในการทำงานนะเจ้าซึ่งคนที่กินคีโตเนี่ยต้องวิเคราะห์สารอาหารให้ดีมาอันจะสุ่มเสี่ยงขาดสารอาหารได้นะเจ้าถัดมาเป็นคนอดข้าวไว้กินเหล้า ขอไข้หัวมันคุ้นๆนะเนี่ยอดข้าวไว้กินเหล้านะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากเปื่อนๆนะเจ้าเปิ่นบอกว่าเปิ่นกลัวที่จะอ้วนก็เลยสรรหาวิธีต่างๆมาทำให้ร่างกายได้ฮับแคลอรี่น้อยลงจากเหล้าเบียร์นั่นเองวิธีลักนะเจ้าก็คือตั้งใจอดอาหาร 1-2 มื้อก่อนการไปดื่มแต่จากประสบการณ์นะเจ้าก็ต้องปะบันบอกว่ากินอย่างห้องต้องไปก่อนดื่มก็จะดีนะเจ้าบางอันจะเมาง่ายนะเจ้าถ้าเมาดักกว่าอาจจะมีอาการอาจงอาเจียนแบบทรมานนะเจ้าอันนี้บ่ค่อยแนะนำเนอะคนอดข้าวไว้กินเหล้านะเจ้าอันนี้บ่ค่อยโอเคสักต่อใดนะคนอดหวานไว้กินหวานเจ้าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีวิจัยเนี่ยนะเปิ้นบอกว่าถ้าการกินขนมหวานอาจจะเป็นเครื่องมือตีดีเนี่ยเจ้าในการเลือกรับประทานอาหารก็ได้ลองคิดภาพตัวนะเจ้าถ้ามื้อนั่นเฮาเลือกกินขนมเค้กก่อนนะเจ้าคนที่มีสติก็มีแนวโน้มว่าจะเลือกอาหารจานลักตีคอลลีต่ำลงเช่นอกไก่และก็สลัดแตนที่จะเป็นขาหมูของทอดน้ำมันเยิ่มๆนะเจ้าซึ่งก็จะดีต่อแคลอรี่โดยรวมต่อวันนะเองนะเจ้าซึ่งอันนี้อด
เขาเรียกว่าอดข้าวไว้กินหวานนะเจ้าอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นกินเป็นพวกขนมเค้กอย่างไปแล้วเนี่ยมือถัดไปจานถัดไปนะเจ้าจะต้องกินนะเจ้าในส่วนที่มันเป็นแคลอรี่ต่ำๆนั่นเองเนี่ยเจ้านะนอกเหนือจากนี้นะเจ้าบางท่านก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวนะเจ้าโรคหัวใจเดาะนี่ดีเจนุ่งนี่เป็นมันซับจางก็มีแอนพองนะเจ้าบางคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคกระเพาะเนี่ยบ่เหมาะกับการอดอาหารมึนๆนะเจ้าเพราะว่าจะทำให้น้ำย่อยออกมาหนักจนอาการแย่ลงหรือว่าบางคนที่อดเข้าไปลงขวดเหล้าเนี่ยนะเจ้าระวังนิดนึงก็ดีเพราะว่าน้องจะเมาแล้วนะเจ้าแอลกอฮอล์ก็ยังเสี่ยงไขมันพอกตับได้เห็มตัวนั่นเองเนี่ยเจ้าสุขภาพดีไม่มีขายนะนะเจ้านึกถึงเจ้าคุณผู้ฟังช่วงก่อนดีเจนุ่งหนิงไปเฝ้าคุณปอเนาะเป็นพยาบาลใจพยาบาลนะเป็นพยาบาลคือโรคของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะโอ้ยคุณผู้ฟังมันทรมานมันโอดโอยโอยนะพอดีอันไปพักอยู่ที่ห้องรวมก่อนเนี่ยไม่ได้ห้องพิเศษเตือนนะเจ้าก็ป้าคนป่วยละเปิ่นแบบค้างอะเนาะโอดโอยโอยอย่างนะเฮาก็เลยว่าเนี่ยณวันที่เฮายังสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่บดีลาสาในการใส่ใจสุขภาพเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะเจ้านะเพราะว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าร่างกายมันจะปฏิวัติตัวเฮาเองยังใดนะเจ้าถ้าเกิดมีโรคประจำตัวขึ้นมาสักโรคอันนั้นหมายถึงการรักษาที่จะต้องกินยาต้องควบคุมทุกอย่างเลยนะเจ้าณวันที่เฮาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีก็บ่ดีลืมใส่ใจนะเจ้าดูแลตัวเก่าตัวเนาะเฮมอันนึงที่สำคัญนอกเหนือจากอาหารและออกกำลังกายแล้วเรื่องของอารมณ์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเจ้าอยากอารมณ์ดีก็ต้องฟังสวทลโปนะเจ้าโดยเฉพาะรายการสปะวาไรตี้โดยดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เจ้า

อ่ะมาต่อเนื่องกันไปนะเจ้าวันนี้ก็จะมีข่าวจากคุณตำรวจเจ้ามาแจ้งให้ได้รับทราบกันเนาะอันนี้เป็นตามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเจ้าเนาะช่วงนี้หลายคนคิดว่าจะต้องเจอแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาอ้างผ่องอันนั่นผ่องอันนี่ผ่องนะเจ้าตามที่ดีเจนุ่งนิ่งเกยปะมาก็เช่นลืมของผ่องอ่ะฮึไปติดต่อรับของเนี่ยมีอันอย่างแหมบัญชีของท่านอันอย่างสักอย่างเนี่ยจะต้องละงงละงับกด1กด2กดอย่างไปทั้งหลายแลเนี่ยนะเจ้าต่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แนะนำว่าไม่ต้องไปลมบดีไม่ต้องไปงุดงิดนะเปิ่นแนะวิธีแก้เพชแก้งป่วนคอเซ็นเตอร์ตัวแน่จะแก้เพชจัดใดเจ้าผู้ฟังบล็อกทันใจค่ายไหนกดเบอร์อะไรเช็คกันนะบล็อกทันทีทันใดสมมติว่าเบอร์นี่มันขึ้นมาอีเนาะถ้าเป็นระบบ AIS นะเจ้า1185นะเจ้าถ้าเป็น TrueMove H เนี่ยนะเจ้ากด9777นะถ้าเป็น Dtac กด1678นั่นเองนะเจ้าก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ใจบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง3รายแล้วก็ตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะคือเน้นย้ำกันทำการหนึ่งถ้าแก้เพจแก้งคอเซ็นเตอร์นี่นะค่ายอันยังกดเบอร์อันยังก็มาดูกันท่านก็กดไปเลย1185ของ AAS นะเจ้า TrueMove H 9777นะเจ้า Dtac 1678นะฟังกดเลยนะมันจะบล็อกเลยทันทีบล็อกทันใจทันทีหมู่คอร์เซ็นเตอร์ทั้งหลายแหละนะเดี๋ยวดีเจนุ่งนิ่งจะไปฟังพองของดีเจนุ่งนิ่งต้องกดโฆษณาเปิดนี่ขอเพิ่มป้าเนาะป้าแล้วมันงดกิดหัวใจนะเจ้าแล้วก็บอกงดกิดหัวใจดีกว่านะไปฟังเพลงมันมวนกันกับตินี่นะเจ้า 96.95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสำหรับสบท.ละปูนสปะบริตี้ดีเจนุ่งนิ่งอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เจ้า

ุณผู้ฟังเจ้าสำหรับรายการของเฮานะเจ้าสปะวาไรตี้เจ้าต่างสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าเกาะฝากได้กดไลค์กดแชร์นะเจ้าติดตามนะเจ้าสำหรับเพจของสวท95กันตวยนะเจ้าก็มีเรื่องราวดีๆสาระตีหน้าฮือติดตามกันตวยนะเจ้าก็ฝากไว้ส่วนดีเจนุ่งนิ่งนั่นป้ากันทุกวันพัดและวันศุกร์บ2ถึงบ3นะเจ้า2วันวันพัดและวันศุกร์ใบ2ถึงใบ3นะเจ้าสำหรับสปะวาไรตี้วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคาร

0: มีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาภูมิมารายงาน
1: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
2: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
3: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรม
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงของคุณกอกี้นะปริงซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าเพราะฉันเจ็บนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะยามบ่ายวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569วันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นข่าวบนโซเชียลออนไลน์นะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับโปรไบโอติกนะที่เกิดจากแหนมหมูนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอู้มาเอ่ยกันในช่วงต่อไปของรายการครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดเนาะสินค้ายอดนิยมนะครับประจำเดือนกันยายน2569นะสินค้าของจังหวัดลำพูนอะไรขายดีบนแอป Shopee อะไรขายดีบน TikTok Shop นะ LINE Man กาอย่างกาเดี๋ยวเราจะมาอู้กันนะครับจะคือคุณผู้ฟังได้รับทราบเนาะผลิตภัณฑ์นี้โอ้ของจังหวัดลำพูนขายดีบนแอปนี้เนาะเดี๋ยวจะมาอู้กันในช่วงต่อไปของทางรายการครับปะกันช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีอัปเดตนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะครับวันเที่ยงวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงนะบางแห่งประมาณ 30% ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดลำปางนะครับก็วางแผนกันตัวเนอะเพื่อร้อยละ30นี่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับหมูฟังแล้วก็สัก4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับจังหวัดลำพูนของเราจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ24องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านก็จะมีอุณหภูมิสูงสุดนะในภาคเหนือตอนบนเนาะประมาณ36องศาเซลเซียสนะครับก็ย้ำเตือนกันทำกรรมครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเชียงใหม่ลำพูนและลำปางนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของฟ้าฝนเนาะแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัวรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกิจกรรม1ช่วงหน้าติดตามในเรื่องของแหนมหมูกันครับที่ทางมช.เนาะเปิ้นก่อค้นพบโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยแท้นะครับมาอัปเดตกันนะครับว่าคณะนี้เป็นจะใดนะครับมีทะเบียนอะไรยังหรือข่าวเท็จข่าวปลอมนํามาอุ้มเอ่ยกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

มาเป็นแฟนอ้ายนะครับแล้วก็หน้านี่เพลงยิ้มอันตรายนะครับสามเพลงต่อเนื่องที่เปิดให้คุณผู้ฟังรับฟังกันในช่วงที่ผ่านมาณจังหวัดสบายๆยามบ่ายแบบนี้กับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่านอกก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพข่าวเบาๆนำมาอู้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเพราะว่าเท่าที่เห็นในโซเชียลนะ 2-3 วันตะวันที่ผ่านมาก็เห็นนะครับว่าข่าวนี่นะครับเป็นข่าวแต้นะครับเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาว่าโปรไบโอติกนะสายพันธุ์ไทยที่มาจากแหนมหมูในแต่ก่อดีเจโอมอีเนาะก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าเป็นข่าวจริงเนาะเพราะว่าทีมวิจัยเนาะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพิ่นก็ได้ออกมาเผยแพร่การประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะในการค้นพบนะโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยแท้นะครับที่มีชื่อห้องว่า CMU นะ BN14 นะครับซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้ก็บ่ได้มาจากในไกลเลยเนาะแต่คัดแยกมาจากอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือเฮาเนาะอย่างชิ้นส้มนะครับหรือว่าแหนมหมูนั่นเองซึ่งทีมวิจัยนะครับก็สุ่มศึกษาแล้วก็ทดลองมายาวนานกว่า4ปีเต็มเลยทีเดียวหลายท่านก็บอกว่าอ๋อได้ยินมาเหมือนกันแล้วนะนะครับแต่วันนี้เฮามาอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโปรไบโอติกตัวนี้กันนะครับซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับเปิ่นก็พบเนาะความเด่นนะความมหัศจรรย์ของสายพันธุ์เด่นตัวนี้นะครับว่ามีความสามารถในการดักจับคอเลสเตอรอลได้สูงถึง 65% นะครับซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยผลิตกรดไขมันสายสั้นนะครับเข้าไปกระตุ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเฮานะครับห้องได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เกิดมาเพื่อลำไส้ของคนไทยอย่างแท้จริงครับที่สำคัญงานวิจัยนี้บ่ได้อยู่แค่ในห้องแลบนะเพราะตอนนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลตามแนวทางของ FAU และ WHO เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หมายถึงตัวโปรไบโอติกตัวนั้นนะคุณผู้ฟังครับและก็ยังขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมจะนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อลดการนำเข้าหัวเชื้อจุลินทรีย์ราคาแพงจากต่างประเทศนะครับล่าสุดทางทีมวิจัยได้นำจุลินทรีย์ตัวนี้ไปต่อยอดทำเป็นนมอัดเม็ดเสริมโปรไบโอติกซึ่งนำไปผสมกับแปลงกล้วยน้ำว่าเพื่อช่วยการแก้ปัญหาโรคอ้วนนะครับแล้วก็ระบบเผาผลาญพังในเด็กไทยนะครับซึ่งนวัตกรรมสุดเจ๋งนี่นะคว้านะครับรางวัลระดับนานาชาติมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นับเป็นหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อนะครับสุขภาพที่จับต้องได้จริงนะครับคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้แล้วฟังดราม่าเถื่อนเนาะเพราะว่าแหนมหมูนี่ก็บ่ได้ผ่านความร้อนนะเดี๋ยวเป็นหมูดิบนะซึ่งหลายท่านก็มีข้อสงสัยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟังให้จบอ่านข่าวให้จบก่อนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับนักวิจัยได้เน้นย้ำข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ว่าการรับประทานจิ้นส้มโดยตรงเนี่ยบ่ได้แปลว่าเฮาจะได้รับโปรไบโอติกสายพันธุ์นี้แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเนาะการได้มาซึ่งโปรไบโอติกตีบริสุทธิ์และปลอดภัยนั้นต้องผ่านกระบวนการคัดแยกเป็นโคโลนีเดียวและเพาะเลี้ยงศึกษาในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนะครับใครที่อยากได้โปรไบโอติกตัวนี้นะครับก็ต้องไปกินในส่วนตีผสมครับนมอัดเม็ดกับแป้งกล้วยน้ำว่าอย่างที่บอกไปตะกี้นะครับที่สำคัญครับโปรไบโอติกสายพันธุ์ CMU BN14 นี่ได้รับการพัฒนาและประเมินคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการเป็นโปรไบโอติกนะครับซึ่งก็อ้างแนวทางสากลนะครับของ FAO นะแล้วก็ WHO นะครับรวมถึงข้อกำหนดของ อย. นะครับเพื่อรองรับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งก็มีเลขสารระบบอาหารออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับมีการฝากเก็บรักษาสายพันธุ์โปรไบโอติกตัวนี้นะไว้ที่ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของสายพันธุ์และสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตกลับซึ่งการค้นพบครั้งนี้นะบ่ได้เป็นการแค่สร้างโอกาสนะครับ
นะครับยังเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าโปรไบโอติกจากต่างประเทศนะครับแต่ยังเป็นการและก็ยังเป็นก้าวสำคัญเนาะในการพัฒนาโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยนะครับจากทรัพยากรจุลินทรีย์พื้นถิ่นพื้นบ้านเฮาเนี่ยสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยไทยนะครับอันนี้ก็นำมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังคือได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเนาะเพราะว่าบางสื่อตีนำไปลงนี่นะก็บ่ได้บอกว่าเนาะว่าโปรไบโอติกบริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะมาจากการคัดแยกนะครับจากสารระบบในห้องปฏิบัติการหลายท่านก็อาจจะเข้าใจผิดว่ากินจิ้นส้มจะได้โปรไบโอติกตัวนี้นะครับซึ่งโปรไบโอติกตัวนี้ก็คัดแยกมาจากแหนมจากจิ้นส้มแต่นะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับโปรไบโอติกจะกลายเป็นโปรไบโอติกบริสุทธิ์นั้นต้องผ่านสารระบบในห้องปฏิบัติการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครตีอยากลองโปรไบโอติกตัวนี้นะก็ไปซื้อแบบประเภทที่ว่าเป็นนมอัดเม็ดนะครับผสมกับแป้งกล้วยดิบนะลองหาซื้อในตลาดดูเอานะครับดิจิโอมก็นำมาเล่ามาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

อย่ามากกว่าฉันก็พอนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะของกวินดีแล้วก็วีไวโอเลตแล้วก็นานันขึ้นใจศิลปินเมอร์ครับสองเพลงต่อเนื่องเปิดให้คุณได้รับฟังในช่วงที่ผ่านมากลับมาป้ากันช่วงนี้มาพบกับสินค้ายอดนิยมประจำเดือนกันยายน2569นะครับซึ่งก็เป็นขอสรุปเนาะคุณผู้ฟังครับเป็นสรุปข้อมูลมาฮือว่าสินค้ายอดนิยมหรือว่าสินค้าขายดีเนี่ยของจังหวัดลำปูนนะครับมียอดขายอันอย่างกันพองตีมียอดขายดีๆสินค้าอันอย่างตีขายดีในแอปนั่นๆอีดีกว่าเนาะไปเริ่มกันตีแอปสีส้มนะครับแอปช้อปปี้เนาะคุณผู้ฟังครับซึ่งสินค้าของจังหวัดลำปูนนะตีขายได้เยอะที่สุดบนแอปนี้นะครับก็ได้แก่นะครับพริกไทยป่นเกรด A ก็ขายได้ 1,200 ชิ้นด้วยกันนะครับทัดลงมานี่ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวออร์แกนิกนะครับก็ขายได้เกือบ300ชิ้นนะครับแล้วก็มีเค้กข้าวโอ๊ตสูตรลีนนี่โอ้อันนี้มาเป็นอันดับ2คุณผู้ฟังครับก็อภัยเค้กข้าวโอ๊ตนี่มาเป็นอันดับ2ขายได้กว่า678ชิ้นนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มียอดขายที่ดีเนาะบ่จะเป็นกระเทียมเจียวนะครับสครับสมุนไพรขัดผิวนะลำไยอบแห้งนะครับสติกเกอร์หัวหอมนี่มีใบกะเพราอบแห้งนะคุณผู้ฟังครับขายได้เกือบ200ชิ้นด้วยกันนะบ่ธรรมดานะส้มตำอบแห้งบาวนี่ข้าวโอ๊ตนี่ก็ได้ลักลอยเลยนะนะครับผงใบเตยนี่ก็ขายได้นะครับนมเม็ดรสหวานนี่ก็ขายได้หลายกระปุกเลยนะลำไยฟรีดได้ลำไยอกแห้งอบแห้งนะเนื้อจระเข้ก็ขายได้อันนี้ติอูมานี่คือผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปูนติขายบนขายได้บนแอปพลิเคชันสีส้มเนาะกับนี่มาไหนครับแอปสีดำเนาะ TikTok Shop นะครับมีผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปูนอย่างขายดีกันพองนะครับซึ่งจากการสรุปข้อมูลมาไหนครับอันดับแรกตีน้ำโด่งเลยนั่นก็คือผลไม้หลวมอบกรอบนะครับอันนี้ขายได้เกือบ 2,000 ชิ้นเลยนะครับบนแอปสีดำนะแล้วก็ทัดลงมานี่ก็จะเป็นขนมอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่นนะมิซูฮุแบรนด์นะครับอันนี้ก็ขายได้ลักพันกระเทียมดำนี่ก็เกือบพันนะครับน้ำพริกกากหมูนะครับก็เกือบ500ชิ้นนะเจลลี่มะม่วงนี่ก็ลักลอยเลยลำไยอบแห้งเนื้อสีทองหลับปูนี่ก็เกือบ500ชิ้นนะครับใบมะกรูดอบแห้งนี่ดีอมมากนะเชียขนาดนะก็ขายได้เกือบ100ชิ้นนะครับคุณผู้ฟังนะโชยุนะโชยุรูปตัวปลานี่เกือบพันเลยทีเดียวอันนี้ก็ข้อมูลนี่บ่ได้อูคนเดียวนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นข้อมูลจากการสรุปนอกของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับเกี่ยวกับสินค้ายอดนิยมและสินค้าขายดีจังหวัดลำพูนนะครับบนแอปพลิเคชันต่างๆนะประจำเดือนกันยายน2569ตีผ่านมานี่เองนะครับก็มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันแล้วก็กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทยนี่ลดค่าครองชีพจังหวัดลำปูนนะครับประจำเดือนตุลาคม2569นี่ก็จำหน่ายระหว่างวันที่16ถึง30ตุลาคม2569นะครับจำหน่ายทั้งหมด12จุดทั่วถึงพื้นที่8อำเภอเริ่มวันพรุ่งนี้นะ16ตุลาคม2569ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮง9โมงเจ้าเป็นต้นไปพิเศษสุดสินค้าราคาพิเศษบางรายการลดสูงสุด 59% ก็ไปซื้อไปเยี่ยมชมได้ไปเลือกซื้อกันได้นะครับสินค้าราคาประหยัดนะครับช่วยประหยัดค่าครองชีพไปนะข้าวหอมมะลิไข่กาน้ำตาลทรายกาน้ำยาต่างๆเนาะแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาซีอิ๊วน้ำปงน้ำปลานี่ไปดูกันได้นะครับสินค้าราคาประหยัดประจำเดือนตุลาคม2569เริ่มวันพรุ่งนี้16ตุลาคม2569และก็ใกล้ๆนี่นะครับหลังจาก16แล้ววันที่19นี่เนาะ19ช่วงเจ้านะครับก็พบกับให้ช่วยไทยลดค่าครองชีพจังหวัดลำปูนได้ตีว่าการอำเภอเมืองลำพูนช่วงเช้า9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงบ่ายของวันจันทร์นะครับตีวัดห้วยละอำเภอบ้านโฮงนะครับส่วนวันตีเสาร์นี่ตีว่าการอำเภอป่าซาง9โมงเจ้าทัดไปเสาเอ็ดนี่ตีว่าการอำเภอแม่ทา9โมงเจ้าเป็นต้นไปนะครับตีอำเภอ
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างวันติเสาสองเนอร์นะครับเข้าหมงเจ้านะครับที่ว่าการอำเภอป่าซางนะครับวันจันทร์ตีเสาหกตุลาคมนะครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอแม่ทานี่วันจันทร์เสาหกนะช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับอำเภอเวียงหนองล่องนะครับวันตีเสาเจ็ดตุลาคมเก้าโมงเจ้าส่วนเทศบาลตำบลวังดิบอำเภอลีนี่ครับก็จะมีการจัดขึ้นวันพุธตุลาคมนะครับวันพุธ18ตุลาคมเนาะ9โมงครึ่งนะครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอบ้านที่9โมงครึ่งเป็น9โมงเป็นต้นไปนี่จัดขึ้นวันศุกร์ที่30ตุลาคม2569นะครับแล้วก็แห่งที่1ตลาดตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทินะครับบ่าย2เนาะ14นาฬิกาเป็นต้นไปวันศุกร์ที่30ตุลาคม2569ครับนำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับทราบกันเนาะบางรายการลดสูงสุด 59% ก่อนนะคุณผู้ฟังสินค้าราคาประหยัดมีอย่างกันพองที่ลดเยอะๆนะดิโจมจะแนะนำเงื้อนะครับมีข้าวหอมมะลิมีน้ำมันถั่วเหลืองเนาะมีไข่ไก่เบอร์2นะมีน้ำตาลทรายขนาด1กิโลกรัมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันหอยน้ำยาปรับผ้าหนุ่มนะครับอันนี้ลดเยอะด่วนนะครับมีราคาพิเศษนะครับจำนวนจำกัดตัวเนอร์ซึ่งงานนี้ครับจัดดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนายดิจิโอมนำมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันและก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วดิจิโอมนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเนาะฟังกันอย่างต่อเนื่องไปเลยช่วงหน้าก็ติดตามกันกับรายการอู่ข่าวเจ้าเนื้อนะครับก็จะมีข่าวเด่นแต่ละจังหวัด8จังหวัดตอนบนภาคเหนือนะครับ8จังหวัดนอ11สถานีก็ส่งข่าวนะครับมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านคลื่นนะ FM 95 MHz หรือว่าใครอยากให้ดูดีเจเนาะก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูภาพอินเสิร์ตต่างๆกิจกรรมต่างๆที่นำมาจัดรายการในช่วงต่อไปนี่นะก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของสวทลำพูน FM 95 MHz ติดตามกันได้ครับนะรายการของทางสวทลำพูนนี่นะนะครับวันค่ำเลยเปิดละไว้ก็ได้จะมีสาระมีเพลงและก็ความรู้ข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดทั้งวันเลยวันนี้ดิจิโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนไปแต่ละเนอร์สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่ม

0: ่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสตามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
2: นายกรจติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านเจ้าต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าทักทายกันวันนี้ป้าการวันพฤหัสบดีนะเจ้า15ตุลาคม2569อยู่กับตางสวทนาน FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์กันตัวซึ่งเป็นแม็กคายกันในวันนี้นะเจ้ากายยังคงติดตามรับฟังกันได้สำหรับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าและกาติดตามได้ทั้งหมดของเขาเนี่ย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีตัวกันนะเจ้าวันนี้อยู่กับน้องจอยสิริมาประเสริฐนิรมนเนาะช่างเทคนิคควบคุมภาพและเสียงวันนี้คุณอดิศักดิ์ลมยศเจ้าคุณสุรชัยสอนศรีวันนี้เฮามากัน3ท่านด้วยกันนะเจ้าเนาะก็ติดตามสำหรับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกันในช่วงแรกก็จะมีประเด็นข่าวสารจากทางด้านของเจียงใหม่นะเจ้าลำพูนลำปางและกาแม่ฮ่องสอนและกาในช่วงที่2ก็จะเป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจียงไฮ้พะเยาแปรน่านมาฝากทุกท่านกันโต้ยอย่างใดก็วันนี้ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของทางสวทนันกรมประชาสัมพันธ์ฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้กันโต้ยเจ้าในช่วงแรกไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันเลยในช่วงแรกครับข่าวสารบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเนาะอู้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ปิกมาอุจากันในช่วงแรกข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนไปเริ่มกันที่เจียงใหม่เจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อม

ความเข้าใจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้านายบุญลือธรรมธนานุรักษ์นะเจ้าร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยถึงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้จัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและบูรณาการดำเนินงานคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดโดยรวมการพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการตีบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยมีการแบ่งรูปแบบการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญเจ้าโซนแรกเป็นนิทรรศการหลักของจังหวัดก็จะอู้ถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่โซนที่2สถานีพัฒนาการเกษตรติดสูงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ติ16โซนที่3เจ้าเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนเตะบ้านขุนแตะนะเจ้าสมาเตเจ้าบ้านดงเย็นและกระโซนติซีเจ้างานศิลปาชีพโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่โซนที่5ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริโซนสุดใต้โซนที่6เจ้าการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการจัดแสดงกิจกรรมสาธิตหลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฮื้อพี่น้องประชาชนเจ้าได้เฮียนฮู้และการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก็อยากจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเจ้าร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เนี่ยเจ้าฮื้อครบตามเป้าหมายซึ่งก็อยู่ที่1ล้านดอกด้วยกันที่ห้องนิทรรศการถาวรเนี่ยเจ้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่จันทร์1ตีอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และกติวาการอำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทเชียงใหม่กันโตยไปกันต่อที่สวทฝางเจ้าตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนกะก้าวเข้าสู่ปีที่28นะคะเปิดครับเครือน4ขุมทรัพย์ละกาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจท้องถิ่นจะเป็นจะได้มาติดตามกันเจ้าวาตีร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลเจ้าในอำเภอฝางก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนณสถาบันการเงินบ้านดอนหมู่ที่2ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสมาชิกสถาบันการเงินผู้แทนธนาคารออมสินภาค8นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนกำนันผู้ใหญ่บ้านและกับภาคีเครือข่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีและกับขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากคือมีความมั่นคงนะเจ้าการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการรำลึกถึงความสำเร็จตลอด28ปีของการดำเนินงานโดยมีกิจกรรมไฮไลท์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกับสมาชิกในพื้นที่ได้แก่การมอบผ้าห่มกันหนาวฮือกับชมรมผู้สูงอายุการอบรมสมาชิกเจ้าการมอบ
บัตรสวัสดิการครัวเรือนประจำปี2569เฮือกับสมาชิกสถาบันเพื่อที่จะช่วยเหลือและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตมีกิจกรรมการจับรางวัลตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569และก็มีพิธีเปิดสำนักงานหมู่บ้านสี่ขุมทรัพย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้และก็การบริหารจัดการของชุมชนการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนนอกจากนี้ยังมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมและก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่างด้านของนายอำเภอฝางท่านเองก็อู้ถึงว่าตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนก็ได้พิสูจน์ถึงหันถึงพลังของการพึ่งพาตนเองการอ้อมผักประชาชนซึ่งการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเศรษฐกิจคือกับชุมชนความร่วมมือระหว่างภาครัฐธนาคารออมสินและกับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในเฮือกับทางสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้นะเจ้าเติบโตอย่างมีความมั่นคงพร้อมกับหับมือกับความท้าทายในอนาคตและกาเป็นต้นแบบการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปกันโตยเจ้านี่เป็นข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณผู้สื่อข่าวเปิ่นโตยเจ้าจากฝางไปที่ลำพูนเจ้าลำพูนจวนแอลลำพูนลิฟวิ่งซีรีส์เนี่ยเจ้าเนาะสัมผัสหัตถศิลป์ล้านนาไปชมชิมช็อป 30-31 ตุลาคมนี้ที่ถนนอัฏฐารสนะเจ้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนได้เชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะเจ้าร่วมงานลำพูนลิฟวิ่งซีรีส์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูภายใต้แนวคิดก็คือหัตถศิลป์ล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัยระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 21:00 นที่ถนนอัฏฐารสนะเจ้าอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนกาจวนมาเดินแอลสัมผัสเมืองลำพูนผ่านงานหัตถกรรมอาหารและกะศิลปะวัฒนธรรมล้านนากันตวยภายในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์ของดีเมืองลำพูนนักกว่า30บูธคือเฮาได้เลือกชมและก็เลือกซื้อพร้อมกับรวมกิจกรรมนะเจ้าก่อเชิญชวนไปรวมกิจกรรม DIY ภูมิปัญญาล้านนาแล้วก็งานคราฟนะเจ้าตึงพวงกุญแจตาแล้วนะคะเข็มกลัดดอกไม้จากเปิดห้องไหวอย่างนี้กับกล้วยเนาะเนี่ยมาจากกับกล้วยผ้าอีโคปริ้นและกับกระเป๋าผ้าลำพูนก็จะเป็นการไทยทอดเสน่ห์งานฝีมือท้องถิ่นในรูปแบบที่ร่วมสมัยผู้ซื้อสินค้าภายในงานเองก็จะมีโอกาสได้ลุ้นครับของรางวัลฟรีกันตวยนอกจากนี้ก็ยังได้เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมกับพบกับคุณวิวนะจุลพรนะเจ้าของบทเพลงหัวใจหอมหัวใจอ้ายมีปอยนะเจ้าในวันที่30ตุลาคมและก็จะมีบรรยากาศการเดินแอลนะเจ้าอบอุ่นและก็สนุกสนานตลอดช่วงมันแรงกันตวยอย่างใดก็เชิญชวนทุกท่านแต่งกายผ้าไทยใส่ผ้าพื้นเมืองนะเจ้ามาแอลชมชิมชอบและก็ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นคือภูมิปัญญาล้านนากะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมาแอลมาสัมผัสในครั้งนี้เนาะเจิญจวนในเจ้า 30-31 ตุลาคมนี้ที่จังหวัดลำพูนกะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เปิ่นห้องว่าหน่วยงานเนาะในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนได้นะเจ้าเปิ่นก็จะมี QR code มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามที่น้องจอยขึ้นเฮอได้หันตอนนี้เลยนะคะเนาะก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้เจ้าถัดจากลำพูนมาที่ลำปางเจ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอแจ่ห่มติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวนาปีสำรวจปริมาณและก็คุณภาพผลผลิตกันโตยนายอภิรักษ์ลักษ์ชัยกุลเจ้าเกษตรจังหวัดลำปางกับมอบหมายให้นางสาวณลินเวียงนาคนักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและก็พัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตร

ก้อนในพื้นที่อำเภอแจ่ห่มเพื่อที่จะสำรวจปริมาณละกาคุณภาพผลผลิตข้าวนาปีพร้อมกับติดตามการบริหารจัดการพื้นที่หลังเก็บเกี่ยวจากการลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่าพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้รถในการเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วเนาะลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวกันตัวลดความสูญเสียของผลผลิตแล้วก็มีการบรรเทาเรื่องของความขาดแคลนแรงงานลดการจ่ายด้านของแรงงานคนอย่างมีประสิทธิภาพกันตัวสำหรับเจ้าหน้าที่เองเปิ่นก็ได้ฮือคำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนใจพื้นที่หลังเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมอ่ะนะเจ้าเปิ่นก็ส่งเสริมคือมีการส่งเสริมการปลูกพืชใจน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งบ่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักอายุสั้นนะคะการสร้างรายได้ฮือมีการหมุนเวียนลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใจพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็สำหรับเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือจากการเก็บเกี่ยวนะเจ้าเช่นเรื่องของต่อสังเข้าฟังเข้าต่างๆพี่น้องเกษตรกรก็ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าบ่ว่าจะเป็นนำไปเป็นอาหารสัตว์นะเจ้าใช้ในการคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งหรือการไถกรบต่อสังเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินนะเจ้าช่วยลดต้นทุนการผลิตละกาลดการพึ่งพาปุ๋ยอาหารสัตว์จากภายนอกแล้วก็เป็นแนวทางสำคัญเนาะในการตีเฮาจะช่วยลดการเผาวัสดุทางการเกษตรลดปัญหาเรื่องของ PM 2.5 กันไปโตยทางสำนักงานจังหวัดลำปางเองก็ยังส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีการบริหารจัดการผลผลิตพื้นที่เพาะปลูกเนาะมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ถึงน้ำแล้วก็สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี่ตัวสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนการผลิตราคาเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันตัวนะเจ้านี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวจากตังลำปางกันตัวเจ้าไปตีแม่ฮ่องสอนกันต่อเจ้าช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะเจ้าเนาะพุทธสถานทำชื่อเอิญนะเจ้าพุทธสถานทำชื่อเอิญแม่ฮ่องสอนหรือว่าโรงเจสมใจเนี่ยนะเจ้าเปิ้นได้มีการสืบสานประเพณีกินเจเป็นปีที่33นะคะรวมเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารพี่น้องประชาชนตลอดวันตลอดเทศกาลกินเจกันตัวเจ้าโดยวันนี้พุทธสถานทำชื่อเอิญเจ้าแม่ฮ่องสอนหรือว่าโรงเจสมใจเนี่ยเปิ้นได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจประจำปี2569ซึ่งการจัดระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่พี่น้องประชาชนทุกวันตั้งแต่ช่วง 7:00 นไปจนถึง 19:00 นก็จะมีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยรวมแรงรวมใจการประกอบอาหารและก็ฮือบริการพี่น้องประชาชนสืบสานประเพณีกินเจตีดำเนินต่อมาถึง33ปีภายในโรงเจก็จะมีอาหารและก็เครื่องดื่มฮือบริการตลอดทั้งวันโดยทุกวันเวลาประมาณ 11:00 นก็จะมีบริการก๋วยเตี๋ยวรวมถึงไอศกรีมตีเจ้าภาพจิตอาสาเปิดร่วมสนับสนุนมาแจกจ่ายฮือครับท่านตีมารับประทานอาหารก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความแบ่งปันและ การทำความดีเพื่อส่วนรวมและก็ยังมีการจัดจำหน่ายอาหารเจราคาย่อมเยาเนี่ยเจ้าเพื่อที่จะนำรายได้ไปใจทำอาหารแจกจ่ายในโรงทานในวันต่อๆไปกันตัวสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมารับประทานอาหารและก็ร่วมกิจกรรมประมาณ600คนกะทำให้เขาได้หันว่าความร่วมมือเนี่ยเจ้าเนาะตึงของจิตอาสาพลังศรัทธาตีรวมกันสืบสานประเพณีตีดีงามก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันโตยโรงทานการจัดโรงทานครั้งนี้เนี่ยเจ้าเนาะก็ย้ำว่าจัดทุกวันนะคะตลอดช่วงเทศกาลกินเจท่านที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถติดต่อบริจาคเงินหรือว่าพักหรือว่าผลไม้เพื่อประกอบอาหารได้ตีสถานธรรมถือเอิญแม่ห้องสอนนะเจ้าโรงเจสมใจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องสอนขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทแม่ห้องสอนกันโตยในช่วงแรกมาทิ้งท้ายครับสวทแม่เสรียงเจ้าอำเภอแม่

0: เรียงกาจัดประชุมกชพอ.เจ้าเร่งรับร้องข้อมูลความเสียหายด้านการเกษตรเตรียมเสนอเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยดินโคลนทับถมนะเจ้ามาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่านี้ในช่วงเวลา 9:30 นตีหอประชุมอำเภอแม่เสรียงจันทร์2จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้านของนายวรศักดิ์พันธ์ทองเจ้าในอำเภอแม่เสรียงกับมอบหมายให้นายวิมลสามเมืองปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแม่ฮ่องสอนหรือว่ากชพอแม่เสรียงซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่5ในปี2569ก็จะมีคณะกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนส่วนราชการและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรองรับร้องในเจ้าข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรตีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นตีโดยการพิจารณาในครั้งนี้นะเจ้าก็สืบเนื่องมาจากจังหวัดในเจ้าเมืองวันที่25กันยายนติพันมาเนี่ยคณะอนุกรรมการเปิดเผยความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านของเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีข้อเสนอแนะคือปรับปรุงเรื่องของเอกสารสำรวจข้อมูลความเสียหายเพิ่มเติมอำเภอแม่เสรียงก็เลยประสานหน่วยงานตีเกี่ยวข้องและเจ้าลงพื้นตีไปตรวจสอบประกาศปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้มีการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ละกะระเบียบของทางราชการเมื่อทางกชพอแม่เสรียงเนี่ยได้พิจารณารับรองข้อมูลความเสียหายเรียบร้อยแล้วก็จะเร่งดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทดร้องราชการในอำนาจของนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการคือความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ทำการพิจารณาอนุมัติอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยทางด้านของอำเภอแม่เสรียงเองก็จะยืนยันความมุ่งมั่นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและก็จะเร่งรัดกระบวนการทุกขั้นตอนเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถปลีกมาประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลในพื้นที่ของสวทแม่เสรียงกันตุ้ยนะเจ้าเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเขาไปติดตามกันต่อข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะแล้วก็น่านเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะน่าน
0: ปิกมาอุจากันต่อเจ้าสวทเจียงไฮ้ก่อนก่อนแล้วกันนะเจ้าเนาะในช่วงที่สองนี้ก็ไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของสวทเชียงไฮ้เจ้าปส3ได้มีการสนธิกำลังทับเจ้าตากนะเจ้าสกัดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า3ล้านเม็ดตีเปิ้นทำการซุกเป้แล้วก็ดัดแปลง15กระสอบเจ้าเมื่อเวลา 21:30 นาทีของวันที่14ตุลาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ก็ได้รวมกับหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกำลังผ่าเมืองก็จับกุมนายวันชัยสงวนน้ำสกุลเจ้าอายุ41ปีเป็นชาวตำบลแม่ก้อนอำเภอเมืองเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้พร้อมกับของกลางเนี่ยเป็นยาบ้าจำนวน 3,82,000 เม็ดในการจับกุมครั้งนี้การสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าเปิ่นสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนหนักเนี่ยจากพื้นที่อำเภอเมืองเชียงไฮ้เพื่อนำไปส่งพื้นที่ตอนไหนของประเทศก็ติดตามสืบสวนมาจนพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนก็คือกไก่งองู4078เชียงไฮ้บนถนนสายเด่น5ดงมะดะเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็ได้มีการเข้าจับกุมรถคันดังกล่าวซึ่งเปิ่นก่าเร่งความเร็วลบหนีนะเจ้าก่อนที่จะเสียหลักลงข้างทางบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานหมู่11ตำบลป่าอ้อดอนชัยตีอำเภอเมืองเชียงไฮ้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบก็พบนายวันชัยเป็นผู้ขับขี่แล้วก็พบยาบ้าเนี่ยเจ้าบรรจุอยู่ในกระสอบฟางสีขาวที่เปิ้นดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน15กระสอบรวมทั้งสิ้นก็อยู่ที่ 3,82,000 เม็ดเนี่ยเจ้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เปิ้นก็แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยบ่ได้รับอนุญาต ก็ถือว่าเป็นการกระทําเพื่อการฆ่าและก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาในเจ้าพร้อมกับของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนบก.ปส.3ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวท.เจียงไฮ้กันโต๋ยไปกันต่อที่สวท.พะเยาเจ้าม.พะเยาเองก็ได้มีการต่อยอดเรื่องของ Living Heritage นะคะ AI เนาะเชื่อมกีฬาวัฒนธรรมและกับการท่องเที่ยวหับงานคำหมอกหลวงเกมเนี่ยเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนกันโต๋ยเจ้ามหาวิทยาลัยพะเยาก็เดินหน้ายกระดับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเจ้านำนวัตกรรม Living Heritage AI เนี่ยเจ้าผู้ช่วยอัจฉริยะด้านของการเฮียนฮู้มรดกวัฒนธรรมและกับการท่องเที่ยวสู่การใจงานจริงในงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่49คำหมอกหลวงเกมเนี่ยเจ้าระหว่างวันที่24ถึง31ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นการพัฒนาโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยารวมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหอการค้าเทศบาลเมืองพะเยาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาผู้ปกครองและก็ผู้เข้าร่วมงานผ่าน2ฟังก์ชันหลักก็คือสมาร์ทสปอร์ตนะคะและก็ Heritage Map เนาะแผนที่ดิจิทัลเชื่อมโยงสนามแข่งขันเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวค่ะร้านอาหารสินค้าชุมชนเพียงแค่สแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือนะเจ้า AI Heritageใกล้เนาะระบบ AI เปิ่นกะจะนำนำเที่ยวแบบอัจฉริยะเนาะคือข้อมูลสถาปัตยกรรมลั่นนาอาหารพื้นเมืองประวัติสำคัญเช่นกว้านพะเยาพระเจ้าตนหลวงซึ่งก็จะมีการขยายผลในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะเจ้าที่มีการบูรณาการถึงภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตีห้องว่าเป็นการเปลี่ยนสนามแข่งขันเพื่อเป็นพื้นที่การเฮียนฮู้วัฒนธรรมช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะตลอดจนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาติยั่งยืนกันโต๋ยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยขอบคุณผู้สื่อข่าวสวท.พะเยากันโต๋ยเจ้ามาติจังหวัดแปร่เจ้าจังหวัดแปร่เองก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งนะเจ้าจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปร่เจ้านายชัยสิทธิ์ใช้สำริดผลนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปร่ตีห้องประชุมจดหมายเหตุนะเจ้าอาคาร2ชั้น2ศาลากลางจังหวัดแปร่โดยในที่ประชุมกาได้ทราบสถานการณ์อุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแปร่ในปี2569รวมถึงการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัตินอกจากนี้ก็ยังได้พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี2569ถึงปี2570โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมพิจารณาการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆตลอดจนเรื่องของการพิจารณาแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยแล้งของจังหวัดแปร่เพื่อป้องกันและก็แก้ปัญหาภัยแล้งคือมีประสิทธิภาพสามารถบูรณาการทำงานระวังหน่วยงานและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดแปร่เองเปิ่นก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนะเจ้าและก็การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันโต๋ยอันนี้ก็เป็นการทำงานในพื้นที่จังหวัดแปร่เจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวท.แปร่กันโต๋ยทิ้งท้ายตีจังหวัดน่านเจ้าวันนี้ก็มีกิจกรรมเนาะก็คือเครือข่ายงดเหล้านะฮะแล้วก็สสส.พนึกภาคีรับฟังเสียงเยาวชนชู5มิติการเติบโตและก็เร่งเชื่อมข้อมูลสู่แผนเรื่องของการดูแลเด็กสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมกันโต๋ย วันนี้ที่โรงแรมน้ำท้องจังหวัดน่านสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือว่าสคล.รวมกับภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมหับฟังเสียงเด็กและกับเยาวชนจังหวัดน่านภายใต้หัวข้อก็คือเฮาจะสร้างน่านแบบไหนคือเด็กทุกคนมีโอกาสเติบโตในแบบติดตัวเองเลือกได้ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลและการเสียงสะท้อนจากเยาวชนไปเชื่อมโยงกับแผนงานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบดูแลเด็กอย่างรอบด้านกันโตยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเวทีเชิงปฏิบัติการเด็กนานโต๊ดตีนานได้ก่อโดยตัวแทนจากเด็กและเยาวชนเนี่ย35คนเจ้าเปิ่นร่วมสะท้อนปัญหาและก็ภาพอนาคต5มิติก็คือการเติบโตอย่างมีสุขภาวะมีโอกาสมีพื้นที่มีอนาคตมีส่วนร่วมครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาตีมีคุณภาพมีทุนสนับสนุนระบบดูแลสุขภาพจิตพื้นที่สร้างสรรค์และก็การพัฒนาทักษะอาชีพการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องตีส่งผลต่อชีวิตของตัวน้องๆ นักเรียนซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองน่านตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆก็มารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชื่อมโยงข้อมูลและก็กำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายก็คือการเปลี่ยนเสียงของเยาวชนเพื่อเป็นการลงมือทำจริงเพื่อสร้างจังหวัดน่านตีเด็กทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมีพื้นที่ปลอดภัยเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมสามารถเติบโตพร้อมกับเลือกเส้นทางอนาคตของตัวเก่าอย่างมีคุณภาพกันโตยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทิ้งท้ายจากสวทน่านกันโตยวันนี้ขอพระคุณทุกๆ ท่านตีเฮือกเกียรติตามรับฟังสำหรับรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือในช่วงแรกนะเจ้าช่วงหน้ากับรายการพิเศษของเฮาเจ้าใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ก็จะติดตามจากตังสวทลำพูนกันโตยนะเจ้าเนาะวันนี้ขอพระคุณทุกๆ ท่านตีเฮือกเกียรติตามอู่ข่าวเจ้าเหนือวันพรุ่งนี้ก็จะติดตามกับตังสวทเชียงใหม่กันโตยสำหรับอู่ข่าวเจ้าเหนือเนาะโชคดีมีความสุขทุกๆท่านวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวท.ลำพูนซึ่งรายการนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นจนถึงเวลา 17:00 นสำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นาทีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่จะสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นของวันนั้นนายชลอปูรณพักอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ได้เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำขนาดความจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนั้นพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำห้วยรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตของโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมซึ่งราษฎรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตลิ่งพังในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และนายต้านเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยซ่อมแซมฝายณขนาดนั้นในวันเดียวกันเวลา 15:50 เสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่งพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่จำนวนมากในบริเวณโรงเรียนนั้นต่อมาเวลา 16:35 เสด็จถึงวัดกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสวัดทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงศ์โพธิสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลื้มปิติของราษฎรจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นณบ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครอบครัวในพื้นที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินและแหล่งน้ำให้ละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับช่วงต่อไปเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาไปติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมยกดอกของขึ้นชื่อและสร้างชื่อให้กับจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการผลักดันของกรมหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ชื่อนางสาวพิญญาภัทรตรีฉิมเพผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่กรมหม่อนไหมนี่ถูกตั้งโดยราชปณิธานของพระพันปีหลวงตั้งกรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงตอนนี้16ปีแล้วท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เสด็จภาคอีสานท่านก็ไปเห็นเกษตรกรที่สวมใส่ผ้าไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในผ้าไหมและตั้งแต่นั้นก็เริ่มก่อตั้งมีศิลปาชีพต่อมานะคะส่งเสริมให้อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานก็คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นวิถีชีวิตของเขาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเส้นและก็ลวดลายค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำพูนไม่ใช่การทำปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งหัวช้างมีเกษตรกรที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นผ้า GI ของทางจังหวัดด้วยนะคะก็จะเป็นจำนวนแพร่หลายมากกว่าการอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยตรงในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมตานกยูงพระราชทานซึ่งมี4สีด้วยกันนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งแยกตามวัตถุดิบของการผลิตและก็กับกระบวนการของการทอนะคะสีทองนี้ก็จะเป็นทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้านสาวแบบดั้งเดิมและก็ทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมที่พุ่งกระสวยด้วยมือเป็นแบบโบราณนกยูงสีเงินนี่ก็จะเป็นใช้ไหมพันไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงได้จะใช้กี่แบบพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้นกยูงสีน้ำเงินก็คือเป็นผ้าไหมแท้ก็คือทั้งพุ่งและยืนทั้งเส้นพุ่งและยืนเนี่ยก็จะเป็นไหมแท้โดยไม่ระบุพันธุ์จะใช้กี่แบบใดก็ได้และสุดท้ายคือตานยุคพระราชทานสีเขียวนี่ส่วนประกอบก็คือเส้นไหมเป็นหลักและก็ผสมกับเส้นใยอื่นโดยที่ทั้ง4 สีนี้จะต้องผลิตจากไหมแท้และผ่านการตรวจว่าไม่ตกสีและผลิตในประเทศไทยค่ะร้านค้าที่จำหน่ายหรือผลิตผ้าไหมเนี่ยขอการรับรองมาตรฐานเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบสถานที่วัตถุดิบการใช้หรือว่ากี่ทอผ้าพอตรวจแบ็คกราวด์แล้วแล้วก็ผืนผ้าแล้วก็ต้องมาตรวจการตกสีแล้วก็จะมีการรับรองให้ต่อไปหลังจากนั้นแต่ละผืนก็ต้องตรวจการตกสีอีกครั้งหนึ่งการที่ผู้ประกอบการได้รับตังค์ยงพระราชทานนี้ก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าของผ้าผืนนั้นการันตีด้วยว่าไม่ตกสีแต่ว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนเราก็จะมีการวัดเชิงวัดจุดที่เป็นตำหนิที่ไม่เกินเกณฑ์ก็หลังจากที่ตรานกยุงพระราชทานเป็นที่รู้จักโดยพระราชทานโดยพระพันปีหลวงของเรานะคะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมยกดอกลำพูนเพิ่มขึ้นอีก 25% เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีคุณค่าและมูลค่าอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
3: นอกจากการส่งเสริมต่อยอดให้ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพรองรับตลาดโดยการผลักดันของกรมหม่อนไหมแล้วจังหวัดลำพูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มีแนวคิดแนวทางในการน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนยังคงต้องอาศัยเส้นไหมจากภูมิภาคอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อกลุ่มผู้ผลิตทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: ครับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเมื่อครั้งยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านส่งเสริมสนับสนุนนะครับจนผ้าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกซึ่งผลิตที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เองผมอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือฮริบุญชัยแล้วก็มานั่งสนทนากันมีการประชุมเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานที่ให้กับผู้จำหน่ายผ้าก็คือตรานกยูงพระราชทานครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้ววันนี้ได้ทบทวนมาตรฐานกันอีกครั้งนึงครับจังหวัดลำพูนเองก็มีโครงการที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตผ้าไหมยกดอกนะครับเพราะการผลิตผ้าไหมยกดอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไหมการสาวไหมการนำไปทอเป็นผ้าซึ่งพอมาถึงจังหวัดเราเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การทอนะครับแล้วก็จนไปถึงการจำหน่ายในนามของจังหวัดลำพูนแต่ถ้าย้อนไปถึงต้นน้ำแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบที่หลายๆพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการปลูกต้นปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ในจังหวัดลำพูนเองเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตการสร้างเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีโครงสร้างของประเทศไทยในหลายๆภาคส่วนนะหลายๆภูมิภาคเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เองเราก็เชิญทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากันเพื่อที่เราจะหาทางทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักกับผ้าไหมยกดอกลำพูนได้มากขึ้นรวมถึงสร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มากว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาสูงเหลือเกินแต่ถ้าท่านได้มาเห็นกระบวนการแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่จำหน่ายยังจะย่อมเยาเกินไปด้วยซ้ำแต่ถ้ามีกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรให้มากขึ้นอันนี้ก็รวมไปถึงในอนาคตนะครับว่าประชาชนทั่วไปอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะซื้อหาผ้าไหมลำพูนผ้าไหมยกดอกเนี่ยมาครอบครองได้ง่ายขึ้นถ้ามีการกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำการจะส่งเสริมต้นทางให้ได้ผลเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่ากระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาทำกันที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ก่อนละแล้วการที่จะทำให้คนในจังหวัดลำพูนเริ่มต้นทำตรงนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็จะเริ่มนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างองค์ความรู้อาจจะไม่ได้หวังผลในแง่ของปริมาณผลผลิตที่จะมาป้อนการทอผ้าแต่อย่างน้อยสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งปีที่แล้วได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นกับเกษตรกรบางรายนะครับ2ราย3รายปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เน้นตรงนี้ดีกว่าแต่ผลผลิตเองเนี่ยเราคงต้องพึ่งพิงจังหวัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่น เส้นไหมที่เอามาใช้เนี่ยมีทั้งมาจากบริษัทจุนเนี่ยซึ่งอยู่เพชรบูรณ์รายใหญ่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่บุรีรัมย์ตรงนี้เรายังคงต้องเป็นพันธมิตรกันอยู่เราผลิตผ้าเขาผลิตเส้นไหมนะครับแต่เราถ้าถามว่าจังหวัดจะส่งเสริมอะไรกระบวนการการผลิตเส้นไหมเราควรเรียนรู้ไว้ด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบการผลิตแต่เราคงไม่หวังผลที่ขนาดเราจะผลิตเองทั้งหมดในจังหวัดซึ่งเป็นไปได้ยากความพร้อมต่างๆมันต้องสร้างกันนานนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ปลามาตรฐานปลานกยูงทั้งสิ้นเนี่ย 16,000 เมตรโดยประมาณผ้าม้วนหนึ่งประมาณ 4.5 เมตรรวมกันแล้วเนี่ย 16,000 เมตรปีนี้กรมหม่อนไหมสร้างเป้าหมายใหม่ให้เป็น 20,000 เมตรนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเมื่อได้รับปลานกยูงพระราชทานจะมี QR code มีที่มาของแหล่งผลิตมีวันผลิตนะครับมีประวัติของผู้ทอเป็นชื่อคนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าด้วยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคว่าได้สินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนครับเน้นย้ำได้เลยว่าถ้าท่านเห็นปลานกยูงพระราชทานท่านชอบลวดลายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตท่านไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยผมไปยืนดูการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่เอาตัวอย่างมาแล้วก็ดูการยกตัวอย่างด่านแรกเนี่ยสีตกเนี่ยถ้าสีตกก็ตกไม่ต้องทดสอบข้อต่อไปเลยเป็นต้นนะฮะแต่เขามีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ซื้อผ้าใหม่ไปก็อย่าเพิ่งซักปนกับผ้าสีอื่นอันนี้มันเป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
3: อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผ้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถสร้างมาตรฐานของผ้าจนได้รับการการันตีจากตรานกยูงพระราชทานซึ่งในอนาคตกรมหม่อนไหมและจังหวัดลำพูนยังได้มีการวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้รับตรานกยูงพระราชทานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อเองก็จะได้รับผ้าใหม่ที่มีคุณภาพไปสวมใส่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ผลิตอีกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ70สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นโดยในวันนี้ผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการต้องขอทิ้งท้ายรายการไปกับบทเพลงศิลปาชีพซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธแก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้ ำนวน 32,264 บาท

0: สิบพรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคึกฤทธิ์เรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามือเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่ใช่บูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีจุดก่อนนั่นคือกับดัก
6: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
5: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
7: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามมเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
7: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
7: ่ www.lampoon.go.th
9: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
2: ข่าวดีที่95
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
4: ตื่นได้ตอนเย็นเน
1: า
4: ะ
1: ข่าวดีที่95
5: อ๋อที่ป้อข่าวฟังรายการวิทยุนะที่คลื่นสวท.ลำพูนนะเป็นประจำเนอะ
6: ได้เวลามาฟังข่าวดี
1: ข่าวเด่น
7: ข่าวดัง
1: เพลงลูกทุ่งม่วน
6: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุ่น FM 95เนาะเจ้าเนาะดีเจออยมาแล้ว ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางคลื่น FM 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีข่าวสารมาฝากกันมีเพลงม่วนๆมาเปิดให้กันได้ฟังนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไว้วางใจแล้วก็ติดตามคลื่น FM 95ของเรามาโดยตลอดนะเจ้าเนาะก็เราออกอากาศตั้งแต่ 5:00 ถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าถึงเมื่อเช้าเมื่อวันเนาะเมื่อบ่ายเมื่อแลงเมื่อดึกๆนะเจ้าเป็นหมู่คุณผู้ฟังนะเจ้าในทุกที่ทุกเวลาเนาะก็ติดตามรับฟังกันได้นะเจ้าใครฟังเพลงแบบไหนก็ถามกันเข้ามาได้บอกกันเข้ามาได้นะเจ้าเขามีทั้งเพลงสตริงนะเจ้าเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเพลงเพื่อชีวิตเนาะเพลงสากลนะเจ้าโอ้หลากหลายที่ถูกใจคุณผู้ฟังทุกๆแนวเพลงนะเพียงแต่ว่าบางเวลาคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งพ่องนะเจ้าบางเวลาคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงสตริงพ่องนะในรายการต่างๆซึ่งก็จะมีดีเจผู้จัดรายการที่สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ดูแลคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงของรายการนะเจ้าช่วงนี้ดีเจออยนะเจ้าดีเจออยนันทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าซึ่งก็แน่นอนว่ามีทั้งงานเพลงเพราะๆนะเจ้ามีข่าวสารมีข้อห่วงใยมีประเด็นที่คุณผู้ฟังต้องรู้อยากรู้และควรรู้รวมมาให้กันได้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

ก็อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังคือท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังนะเรื่องสปะเรื่องเล่านะเจ้าก็เดียวแฮมผู้บันเทิงนี้เปิ้นจะมีการเปิดคุ้มเจ้าสุริยานะเจ้าเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกแล้วก็สถาปัตยกรรมของเมืองละปูนนะเจ้ามูลนิธิคุ้มเจ้าสุริยาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นส่งเสริมและก็เผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์เจ้าประธานมูลนิธิคุ้มเจ้าสุริยาคุณมาลินีวัฒนากูลเนี่ยนะเจ้าเปิ้นแจ้งข่าวมาทางสวท.ว่าจะมีการเปิดคุ้มเจ้าสุริยาอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมของละปูนนะเจ้าซึ่งก็จะมีพิธีเปิดคุ้มเจ้านะเจ้าอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลานี้นะจ๊ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่คุ้มเจ้าสุริยาเลขที่7ถนนรถแก้วอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเนาะปันก็จะเปิดคุ้มปันจะจัดทีมงานภายใต้แนวคิดว่าดวงสุริยาทอแสงหนุนนำสรรพชีวิตโคมดาราร้อยสารเพื่อบูชาคุณค่าและความดีนะจ๊ะก็จะมีการเปิดคุ้มยังเป็นทางการนะจ๊ะก็จะมีการเชิญตราสัญลักษณ์คุ้มเจ้าสุริยาและก็ไม้มงคลต้นพักเฮือดเนี่ยนะจ๊ะตั้งแต่8โมง45มีนิทรรศการถาวรสวงสุจินนะจ๊ะการจะแสดงผลงานการออกแบบอาคารในพื้นที่จังหวัดละปูนโดยนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสถาปัตย์นะจ๊ะของมช.มีกิจกรรม DIY Workshop แต่งซ่อมดอกไม้ไปปูจาณเฮือนมาลินีเนี่ยนะมีของกินของใช้นะเจ้ามีการมั่วก็เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่สนใจนะเจ้าในเรื่องของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปร่วมงานกันได้นะเจ้าไปร่วมชมความงดงามไปสืบสานอัตลักษณ์ล้านนาด้วยกันนะเจ้ากับการเปิดคุ้มเจ้าสุริยาอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมของเมืองละปูนนะเจ้าคุ้มเจ้าสุริยาเนี่ยเป็นอาคารประวัติศาสตร์และก่อสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าตั้งอยู่บนถนนรถแก้วในเขตเมืองเก่าของละปูนเฮานะเจ้าเป็นบ้านเรือนพักอาศัยของเจ้าสุริยาณลำพูนซึ่งเป็นเจ้านายไฟเหนือผู้เป็นราชบุตรนายพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายนะเจ้ากับหม่อมแว่นแก้วซึ่งในอดีตเนี่ยคุ้มเจ้าสุริยาเนี่ยเคยในอดีตเนี่ยเจ้าสุริยาเนี่ยเปิ้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัยการที่จังหวัดตากปุ้นนะเจ้าก่ออาคารคุ้มเจ้าสุริยาเนี่ยเป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนย่านประวัติศาสตร์ของละปูนเฮานะเจ้าซึ่งก็จะมีคุ้มเก่าแก่แห่งหลายคุ้มนะเจ้าเช่นคุ้มเจ้ายอดเรือนคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์เอ็นออคุมโอฟังในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความชำรุดเสียหายตามการเวลาไปพ่องไม่ได้มีการปรับปรุงเหมือนคุ้มอื่นๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความสนใจในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมล้านนาและก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและก็เวิร์กช็อปของชุมชนนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็อนุรักษ์ย่านเมืองเก่าละปูนเฮ่อคงอยู่สืบไปนะเจ้าก็ท่านใดที่สนใจนะเจ้าเตรียมพร้อมน้องผู้วันทืนนี้เปิ้นจะมีการเปิดคุ้มอย่างเป็นทางการ18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่คุ้มเจ้าสุริยาเลขที่7ถนนรถแก้วอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเจ้า

ฟังเพลงตวยฟังข่าวตวยเนาะฟังดีเจพ่องนะเจ้าฟังเพลงอย่างเดียวก็จะงอบเหมือนกันนะคุณผู้ฟังได้ฟังดีเจอูเนี่ยนะเจ้าฟังเพลงไปแล้วฟังดีเจตวยก็น่าจะดีเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะดีเจก็จังสรรหาสภาเรื่องราวนะเจ้าที่จะนำมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวมาเพิ่มเติมเป็นกำลังใจเป็นเรื่องนะเจ้าที่จะเล่าสู่ให้กันได้ฟังเนาะคุณผู้ฟังบางเรื่องเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะเจ้ากับพี่น้องท่านผู้ฟังในการรับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐนะจำว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุเงินคนพิการเงินโครงการหั่นโครงการนี้เพิ่นช่วยจะได้เรื่องน้ำท่วมประกันภัยพิบัติกาอีเนาะเขาก็จะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่สร้างพลังกายพลังใจนะเจ้าคือกับคุณผู้ฟังพ่องเนาะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาเล่าสู่กันฟังหรือแม้แต่เรื่องราวสาระความรู้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ตั้งคลื่นนี้นะเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เจ้ามีหนึ่งกิจกรรมโครงการที่เป็นการเพิ่มพลังใจนะเจ้าเพื่อกับครอบครัวเนาะที่อาจจะต้องอยู่ในจุดที่ประสบปัญหานะเจ้าประสบปัญหาเรื่องของการทำสิ่งที่ผิดพลาดไปนะเจ้าคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวอาจจะพลาดพลั้งทำสิ่งที่ผิดพลาดนะเจ้าแล้วอาจจะต้องก้าวเข้าไปอยู่หลังกำแพงนะเจ้าซึ่งบุคคลที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคุณผู้ฟังเจ้ากำลังใจเนาะสำคัญที่สุดเลยนะเจ้ากำลังใจที่จะทำให้เปิ้ลมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังมีคุณค่านะเจ้าคนเฮานี่อยู่ธรรมดาทั่วไปเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่บ่ได้เคยเข้าไปอยู่ตังในเนี่ยอาจจะบ่รู้สึกว่ามันจะเป็นจะได้เอ้นะเจ้าผมบ่ฟังแต่ว่าเจอมันเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เคยเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยนะเจ้าก็กว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นได้เนี่ยบ่ใจน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยนะเจ้าและนะวันนึงคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อผ่านหลังกำแพงตรงนั้นออกมาได้แล้วเนี่ยก็จะต้องกลับเข้ามาอยู่ในสังคมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนเป็นป้าน้องว่าอย่างเป็นคนในครอบครัวนะเจ้าที่จะทำเพื่อครอบครัวที่คือคนหนึ่งคนที่ทำผิดพลาดไปเนี่ยนะเจ้าไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่ทำผิดพลาดเท่านั้นเนาะมันก็จะมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวบอกว่าจะเป็นพ่อแม่นะเจ้าภรรยาสามีลูกเนาะคุณผู้ฟังเครือญาติต่างๆก็จะมีความบอบช้ำทางจิตใจตัวเหมือนกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจเจ้าล่าสุดตั้งเรือนจำจังหวัดละปูนเนาะเปิ้นก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจกรรมการเยี่ยมญาติใกล้ชิดโดยการใช้พลังของครอบครัวนะเจ้าฮือกำลังใจเพื่อฟื้นฟูแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมนายกำจรเดชอุดมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดละปูนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะเจ้าเปิ้นก็ให้การต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจกับญาติพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ต้องขังนะเจ้าในการจัดกิจกรรมของตังเรือนจำจังหวัดละปูนงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดเรือนจำจังหวัดลำพูนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคม2569นะเจ้าตีภายในเรือนจำจังหวัดลำพูนเลยคุณผู้ฟังเจ้ากิจกรรมเนี้ยก็จัดขึ้นคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะได้อู้จ๋าได้ใช้เวลากับบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิดภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองนะเจ้าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรักความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเยียวยาจิตใจนะเจ้าคือปกติแล้วเวลาที่เปิ้นเปิดให้เยี่ยมกันเนาะคุณผู้ฟังก็จะต้องมีการอู้กันพันกระจกมันก็จะอู้กันพันโทรศัพท์เอ็นออย่างเขาพอในหนังเนี่ยมีโอกาสได้มานั่งอู้นั่งจ้ากำมือกันนะเจ้าได้กอดได้หอมกันเอ็นนะมามีได้ยกหูโทรศัพท์แบบหันหน้ากันเหี่ยบได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวนะเจ้าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลแก้ไขแล้วก็พัฒนาพฤตินิสเปิ้นฮ้องพัฒนาพฤตินัยของผู้ต้องขังนะเจ้าพฤตินัยของผู้ต้องขังก็คือปรับเรื่องของการใช้ชีวิตนะเจ้าคือผู้ต้องขังเนี่ยปั้นมีกำลังใจจากครอบครัวที่จะเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูสภาพจิตใจเปิ้นคือเปิ้นจากที่เคยผิดพลาดเนาะมีกำลังใจแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเก่าพัฒนาทักษะชีวิตของตัวเก่าแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายหลังที่เปิ้นพ้นโทษนะเจ้าภาพบรรยากาศในกิจกรรมนี้คุณผู้ฟังเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความซาบซึ้งใจของสมาชิกในครอบครัวที่เปิ้นได้มาเจอกันเนาะยังคุณแม่ที่เปิ้นเข้าไปเยี่ยมนี่นะหันตังเรือนจำเปิ้นส่งรูปเนี่ยเนาะคุณแม่ที่เข้าไปเยี่ยมลูกเนี่ยโอ้พอเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยลูกบ่าวเปิ้นปุ่งเข้ามาหาก้มกราบแม่เลยนะเจ้าแน่นอนน้ำตาไหลคุณผู้ฟังได้มีโอกาสสวมกอดกันนะเจ้าภัยที่อาจจะมีลูกน้อยเนาะลูกกำลังน้อยลูกกำลังเกิดตัวนิ่วอยู่นะเจ้าขวบ2ขวบ3ขวบเนาะเปิ้นก็คือเข้าได้นะเปิ้นก็คือเข้าได้ก็ได้เจอกันก็มีโอกาสได้อุ้มลูกนะจ๊ะมีโอกาสได้กำมือมีโอกาสได้กอดกันนะมีโอกาสได้หอมกันนะจ๊ะได้เจอภรรยาได้เจอแฟนนะจ๊ะมีโอกาสได้กินข้าวกันได้กอดได้หอมกันเนาะมันก็เป็นกำลังใจนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจที่จะทำให้เปิ้นมีกำลังใจว่าเนี่ยครอบครัวรออยู่เนอะไอ้อย่างที่มันผิดมันพลาดไปแล้วนะจ๊ะก็ตั้งใจเอาแฮมไม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะตั้งใจเอาแฮมไม่วันหน้าออกจากการพ้นโทษไปแล้วเนี่ยก็จะได้ไปตั้งหน้าตั้งตาดูแลครอบครัวนะจ๊ะสิ่งที่บ่ดีบ่งามเคยเนี่ยไว้ก็บ่เนี่ยบ่ทำแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งกิจกรรมดีๆนะจ๊ะเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่ใต้กันครับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะช่วงนี้มีการจัดงานลานาเอ็กซ์โปร2026นะจ๊ะ2026เนาะก็มีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะเจ้าเชียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะเจ้างานนี้เป็นการใหญ่นะเจ้าจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าลำปูนเฮาเนี่ยก็มีผู้ประกอบการในพื้นที่ลำปูนเฮานะเจ้าไปร่วมจำหน่ายสินค้านะเจ้าสินค้าเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะหัตถกรรมอาหารนะเจ้าไปจำหน่ายในงานลานาเอ็กซ์โปร2026นี้ด้วยนะเจ้าซึ่งในงานนี้นอกจากผู้ประกอบการจะได้ไปจำหน่ายสินค้าแล้วนะเจ้าก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงจับคู่เจรจาทางธุรกิจbusiness matching กันระหว่างผู้ผลิตผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์เนี่ยจะมีโซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า13โซน 1,000 กว่าคูหานะเจ้าคุณผู้ฟังสินค้าชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนรวมมาไว้งานนี้แล้วนะจ๊ะมีกิจกรรมความบันเทิงกิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมเรื่องของมินิคอนเสิร์ตนะเจ้าการจัดงานตลอดทั้ง7วันตัวนะเจ้า12ถึง18ตุลาคมท่านใดที่สะดวกก็ไปให้กำลังใจนะเจ้าพี่น้องผู้ประกอบการจากละปูนจากลำปางจากแม่ฮ่องสอนจากเชียงใหม่กันนะเจ้าในงานลานนาเอ็กซ์โปร2026นะเจ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคมแล้วก็จะจัดไปถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะเจ้าท่านใดมีโอกาสก็แวะเวียนไปพอกันได้เนอะ

หละเจ้าคุโมฟังอู้ไปก็ตึงม่วนไปเนาะอู้กันไปก็ตึงม่วนกันไปนะเจ้าคุโมฟังเจ้ามีเวลามีโอกาสก็เชิญชวนนะเจ้าร่วมกันกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเนาะช่วงนี้ก็คึกคักเหลือเกินเลยที่จังหวัดละปูนนะเจ้าต่อเนื่องในทุกๆวันก็มีพี่น้องประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะเจ้าท่านที่เนี่ยการทำการทำงานเมื่อวานเนาะบางทีเลิกงานแล้วโอ้ค่ำนี้เลิกเร็วหน่อยเอ็นะขอแวะไปสักการะนะเจ้าพระนางจามเทวีไปถวายโคมที่วัดพระธาตุเป็นพุทธบูชาพ่องนะเจ้าเปิ้นเชื่อกันว่าการได้ไปตานโคมถวายโคมนะเจ้ามันก็จะมีแสงสว่างให้กับชีวิตเนาะบางคนเนี่ยที่อาจจะมีความคิดความอ่านที่กำลังอยากจะทำอย่างสักเรื่องหนึ่งมันติดๆคัดๆมันกึดบ่ออกมันป่องบ่พิวมันก็ยังบ่ฮู้ว่าจะเนี่ยจะได้เตื้อนะเจ้ามีประเด็นปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตนะเจ้าการทำธุรกิจการค้าการขายเนาะบางทีทำไปแล้วมันมันสีตะกุกตะกักติดๆคัดๆมันยังมาทำไปตั้นนี้แก้ตั้นนี้ก็ยังบ่ไปตั้งหน้ากำเตื้อยังมาติดนี่แฮมอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าเนี่ยเปิ้นเชื่อกันว่าอานิสงส์ของการได้ตานโคมอานิสงส์ของการได้ถวายโคมมูเนี้ยนะเจ้าจะนำมาซึ่งสติปัญญานำมาซึ่งสมองที่พองใสมองอ่ะเจ้าสิ่งที่จะทำให้เฮามีสติมีปัญญาในการที่จะมองหาหนทางออกของปัญหาที่เฮากำลังเจออยู่เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะนี่ของอีนี่ไผ่บ่เจือกับดีลบลูเนาะคุณผู้ฟังนะจ๊ะมันเป็นอานิสงส์ที่เจือกันว่าไผ่ได้ทำแล้วจะเป็นจะอันเนี่ยนะหรือไผ่ที่เจริญรุ่งเรืองดีอยู่แล้วเนี่ยก็โอ้ยยิ่งถ้าซ้ำได้ตานโกมเนี่ยนะจะรวยขึ้นรวยขึ้นพูดว่ากันอย่างอันนะเจ้าเจือบ่เจือกับฮู้เนาะแล้วแต่ถ้ามีใจใครเจือก็เรียนเชิญนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงเนาะเป็นอานิสงส์ที่หลายคนอาจจะคิดเชื่อบางคนอาจจะไม่คิดเชื่อนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะเจ้าแต่ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ว่ากันไว้แบบนั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังมันก็ตึงทำเพื่อเขาเวลาเขาได้ทำบุญเวลาเขาได้ทำในสิ่งที่เขาปั้นห้องว่าได้ฮิวใจเนาะได้ทำได้ตานได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำเพื่อจิตใจเขามั่นคงมากเจ้าคุณผู้ฟังเวลาที่เขาเจอปัญหาสังเกตดูเตอะถ้าจิตฟุ้งซ่านนะเจ้าจิตตกเนี่ยมันขึ้นมาออกนะเจ้ามันตึงอย่าได้เต้าให้เต้าห้องมันตึงจะได้เต้าเครียดแต่ว่ามันบ่ฮู้ว่ามันจะแก้ปัญหากับเรื่องที่เจออยู่เนี่ยได้จะได้พ่องแต่ถ้าจิตใจเขามั่นคงว่านะเจ้าเมื่อใดที่เขามีสติไวต่อความรู้สึกไวต่อความคิดของเขาที่มันกำลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเขานิ่งแล้วสามารถที่จะหาได้จะหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้แน่นอนนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้นะเจ้าแล้วก็มีโอกาสมาตานโคมนะเจ้ามาตานโคมปูชาพระธาตุนะเจ้าเขาก็จะมีปัญญาที่ผ่องใสเนาะมีหนทางที่มีแสงสว่างเพื่อเขาคลี่คลายในหลายๆเรื่องได้ไปในทิศทางที่ดีนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันไปละดีเจอ้อยขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสำหรับการติดตามสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: เดินหน้าต่อ
1: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
0: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz นะครับแล้วก็วันนี้ครับปักกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะวันนี้ก็ดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังเนาะ18นาฬิกาไปจนถึงเวลา19นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียววันนี้ก็มีข่าวสารสำหรับกับเพลงเพราะๆจากทางรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้ก็จะชวนคุณผู้ฟังไปแอลนะครับแล้วก็มีข่าวเนาะเกี่ยวกับสินค้านะครับไทยช่วยไทยนะครับก็จะเริ่มมันพรุ่งนี้แล้วถ้าจำหมอพี่นิติอำเภอบ้านโฮงนะครับเดี๋ยวจะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพราะว่าสินค้าไทยช่วยไทยนี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็จะจัดเนาะ16-30ตุลาคมเลยนะครับนะวันละอำเภอนะจำหมอพี่นะเดี๋ยวจะมาอู้มาเอ่ยกันในช่วงต่อไปของรายการครับแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับอัปเดตล่าสุดของเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับดิจิโอมก็เข้าไปดูละนะครับว่ามีการเตือนเนาะภาคเหนือตอนบนนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีประมาณ 30% ของพื้นที่นะครับใน 30% นั่นก็จะมีเตือนไปตีนะครับแจ้งไปตีจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปูนแล้วก็จังหวัดลำปางครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้อง4จังหวัดนี้นะครับก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารนะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ฝนลดลงนะคุณผู้ฟังครับก็จะมี 30% นะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและลำปางนะครับเพราะฉะนั้นก็บ่ได้ลืมเน้อในเรื่องของฟ้าฝนนะนอกเหนือเรื่องของฟ้าฝนแล้วในเรื่องของสุขภาพตัวเองก็สำคัญนะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรที่เขาให้เข้าสวนช่วงนี้อากาศแดดมันร้อนนะชิบน้ำบ่อยๆเน้อระวังเป็นลมแดดนะครับจะบ่ได้ปล่อยให้ร่างกายเขาหิวน้ำนะถ้าเกิดร่างกายเขาหิวน้ำนั่นก็คือร่างกายเขาเริ่มขาดน้ำละเพราะฉะนั้นชิบน้ำนะครับทุก15นาทีก็ได้ทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับจิบนะบ่ได้กินจนกัดต้องนะคุณผู้ฟังครับจิบเบาๆคือร่างกายนี่บ่ขาดน้ำเนาะแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวทุกท่านนะรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันในช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาป้ากันในช่วงที่สองของรายการนะครับคุณผู้ฟังครับก็จวนแอลกันเนาะช่วงนี้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนก็เชิญพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะถึงคนไทยถึงชาวต่างชาติเลยนะครับร่วมงานลำพูน Living Series นะครับลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหัตถศิลป์ล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2569นะครับก็จัดขึ้นเวลา14นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกานะจัดขึ้นนะครับณบริเวณถนนอรรถรสอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับก็จวนมาเดินแอวได้นะครับมาสัมผัสเสน่ห์เมืองลำพูนผ่านงานหัตถกรรมอาหารและศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับภายในงานก็มีหลายกิจกรรมเน้อคุณผู้ฟังครับก็จะยกตัวอย่างเนาะนะครับก็ไปพบกับผลิตภัณฑ์และก็ของดีเมืองลำพูนนะครับมากกว่า30บูธด้วยกันนะครับมีให้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรม DIY ภูมิปัญญาล้านนาและงานคราฟนะครับทางพวงกุญแจตาแล้วเนาะเข็มกลัดดอกไม้จากกาบกล้วยผ้าอีโคปลิ้นนะครับแล้วก็กระเป๋าผ้าลำพูนนะครับก็มีการถ่ายทอดเสน่ห์งานฝีมือท้องถิ่นในรูปแบบร่วมสมัยนะครับผู้ซื้อสินค้าภายในงานก็ยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลฟรีนะครับนอกจากนี้ก็เพลิดเพลินเนาะกับการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมล้านนานะครับศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็พบกับวิวจุลพรนะครับเจ้าของบทเพลงหัวใจอ้ายมีปอยนะครับในวันที่30ตุลาคมนะครับเติมบรรยากาศการเดินเที่ยวให้อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานตลอดช่วงเย็นครับเสียงเพลงเนาะคุณผู้ฟังครับขอเชิญชวนทุกท่านนะมาแอวงานนะครับมาแต่งผ้าไทยหรือว่าใส่ผ้าเมืองก็ได้มาแอวชมชิมช็อปแล้วก็ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นนะให้ภูมิปัญญาล้านนานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัยแล้วไปป้ากันครับวันที่30ถึง31ตุลาคมนี้ณถนนอินทยงยศจังหวัดลำพูนติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ QR code นะครับหน้าเพจสวทลำพูนนั่นนะครับบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับก็ไปสแกน QR code ดูได้นะรายละเอียดกิจกรรมเปิ้นมีอันยังพ่องมีอันยังพ่องนะครับก็น่าจะละเอียดกว่าดีเจโอมอูตะกี้เนาะบ่ได้ลืมนะครับขอเชิญชวนนะครับมาเดินชมนะครับชอบเนาะสัมผัสเสน่ห์ละปูนนะและปากันเนอร์นะครับงานลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูครับ

กลับมาพากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนครับเปิ่นก็ฝากประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมไทยช่วยไทยนะครับซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมียาวไปเนาะจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569นะครับก็จะเริ่มวันแรกนะวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16ตุลาคม2569นี่ก็จะเริ่มขายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาครับตีว่าการอำเภอบ้านโฮงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเนาะไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจังหวัดลำพูนนะครับก็จะเปิดทั้งสิ้น12จุดนะทั่วถึงพื้นที่8อำเภอแต่ก็จะเวียนกันไปเนอร์ของผู้ฟังครับวันที่16ตุลาคมนี้จะจัดขายสินค้าตีว่าการอำเภอบ้านโฮง9โมงเจ้าเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์ตี19ช่วงเจ้านี่ไปจัดขายตีว่าการอำเภอเมืองลำพูนนะครับช่วงบ่ายของวันที่19ก็จะจัดตีวัดห้วยละอำเภอบ้านโฮง14นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนตีว่าการอำเภอปาสางนะครับ9โมงเจ้าของวันที่เสาร์ตุลาคม2569นะครับวันพุธตี21ตุลาคมช่วงเจ้า9โมงเจ้านี่ไปซื้อกันได้ตีที่ว่าการอำเภอแม่ทานะครับวันพฤหัสบดีตี22ไปซื้อกันได้ตีเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับ9โมงเจ้าเป็นต้นไปวันตี26ครับช่วงเจ้านี่ตีว่าการอำเภอป่าสางนะครับแล้วก็บ่ายวันตี26นี่ตีว่าการอำเภอแม่ทานะครับวันอังคารตี27ตุลาคมนี่ตีว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง9โมงเช้าเป็นต้นไปวันตี28ตุลาคมครับตีเทศบาลตำบลวังดินอำเภอลีนะครับ9โมง30นาทีวันศุกร์ตี30ครับช่วงเช้านี่ตีว่าการอำเภอบ้านที่นะครับช่วงบ่ายของศุกร์ตี30ตุลาคมนี่ตีตลาดตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านที่14นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับสินค้าราคาพิเศษนะครับลดสูงสุด 59% เนาะนะครับหลายรายการเลยไปดูได้เลยนะครับส่วนสินค้าอื่นๆตีลดราคานะก็จะมีข้าวหอมมะลิน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่กะบะหมี่บะหมี่ปรุงสำเร็จรูปนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็น้ำยาปลาปลาหนุ่มสดน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยไปดูกันได้นะครับบางรายการลดสูงสุด 59% นะครับวันนี้ดีโจมก็นำมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจะได้ไปซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อเป็นการลดค่าของชีพกันเนอร์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569แล้วนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะลากันไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับที่ต้องอู้ทุกวันนี่ก็เพราะว่าก่อนที่จะลาเนาะจะได้มีสาระคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับหัวค่ำจะนี่นะเวลาทุ่มจะนี่นะครับมาเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ไปซื้อก็เข้ากับป่าหลายท่านก็กินข้าวทุ่มปลายนี่เนาะหลายท่านก็ไปรับลูกหลานเลิกเรียนพิเศษกันหลายท่านก็เลิกงานช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันมารวมกันบ่ได้ประมาทมารวมกันเคารพกฎจราจรมารวมกันบ่ประมาทเนาะคุณผู้ฟังครับหลายท่านโทรศัพท์นะเราก็ขับรถนี่อันตรายเราดีจูอมหันมาไหลหลายกันละนะครับเวลาใช้แอปใช้บริการแอปต่างๆนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นบ่ได้ประมาทเน้อคุณผู้ฟังขึ้นรถขึ้นล้านะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีนั่งเนาะเคารพกฎจราจรบ่ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เปิ้นกำหนดบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้ารวมถึงต้องมีสติทุกครั้งนะครับเมื่อขึ้นรถขึ้นลาเนาะแล้วก็ขับรถขับลาบนท้องถนนนี่ต้องเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายติฮัตอั

0: ซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
2: นายเนเซลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวได้ว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิคาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
3: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
4: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรม

0: ที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปามือแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
3: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: การท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันตระพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
2: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาที
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ15ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระกฤตคำพิรัตน์แล้วก็เดชธรชัยโสดารวมถึงคุณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬานะครับมาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะใครเป็นแฟน BG นะครับในฟุตบอลถ้วย AFC Elite 2เนี่ยนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ BG นี่จะเจอกับทางด้านของ Adelaide United ถ้าผมจำไม่ผิดนะกำลังแข่งขันกันอยู่สกอร์ในครึ่งแรก BG นำไปก่อน 1-0 นะแล้วก็ Adelaide เนี่ย

ตีเสมอ 1-1 อยู่นะในครึ่งแรกนะครับนี่คือฟุตบอล AFC Champions League 2 Adelaide United FC นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ BG ที่นำประตูจูเลน่านาทีที่2นะฮะแต่ว่านำอยู่แค่8นาทีนาทีที่10ทางด้านของ Goodwill ของ Adelaide United FC ก็ยิงตีเสมอนะฮะตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของ BG Sport นะฮะก็ถ่ายทอดให้ชมกันนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะส่วนฟุตบอลเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอเดเลดยูไนเต็ดเดี๋ยวคุณฟังจะถามอีกชาติไหนคุณณัฐนนท์มาจากออสเตรเลียครับนะมาจากเมืองอเดเลดรัสเซาออสเตรเลียนะครับก็เล่นใน A League Men นะครับของผู้ชายของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ในไทยลีก2นะก็ในส่วนของ AFC Champions League นะในอีลิตเนี่ยทั้งบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีก็อยู่ในโซนท้ายตารางอยู่นะบุรีรัมย์มีแค่แต้มเดียวราชบุรีการท่าเรือแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบก็คือแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่ทั้งหญิงแล้วก็ชายคู่แต่ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750นะครับรายการ Victor Denmark Open 2026นะครับเงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 31,825,000 บาทที่โอดินเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับในคู่ผสมเมื่อวานเนี่ยบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับบาสเนี่ยความฟิตยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็วันนี้แพ้กับคู่ของฮูปังรองกับไลเปจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียไปค่อนข้างขาดนะครับ7ต่อ21และ11ต่อ21นะครับน้องทางด้านของอิกคิวนะพนิชพลธีรรัศกุลค่ำคืนนี้ที่ชนะมานะครับอีคิวข้างวันนี้เจอกับคริสโตโปป๊อปจากฝรั่งเศสนะครับประมาณ4ทุ่มเมื่อวานเอาชนะไอแลนด์มานะครับชนะเงียนจากไอแลนด์มานะครับแล้วก็พีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัศกุลเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของไต้หวันนะครับหน้าของลีเจียฮุยกับหยางโปส่วน2ต่อ1เกมนะครับ12 21 21 16และ21 14กำลังแข่งขันในเกมที่3กับหน้าของฮีจีติงกับเรนเชียงหยูจากจีนเกมแรกเราชนะ 21-17 เกม2เราแพ้13ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่3นะเกมตัดสินเสมออยู่ที่7ต่อ7นะครับอีกประเภทหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะพรประวีช่อชูบงเมื่อวานชนะดาวิก้าเซียกนะครับดาวิก้าเซียกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-13และ21ต่อ14นะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะเจอกับริโกกุนจิจากญี่ปุ่นเกมแรกน้องหมิวพลประวีแพ้ไป17ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่2นะครับหมิวนำอยู่6ต่อ4นะอยู่ในช่วงของก้นของเกมที่2นะครับก็ได้ลุ้นกันวันนี้ลุ้นมา2ประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับทีม BG นะครับก็รอที่จะรายงานผลให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันพูดถึงไทยลีกล่าสุดนี่ทางปัตตานีนะได้ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะเป็นบริษัทโป๊กเกอร์จากทางยุโรปนะที่มีอดีตนักฟุตบอลของของตัวเก่าของบาร์ซ่านะนะครับมาแถลงออกอยู่ทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าให้กำลังใจกับปัตตานี FC นะครับเรื่องของแอนเดียสแอนิต้านะจากสเปนนี่แหละครับนะให้กำลังใจนักเตะปัตตานี FC เพราะว่าปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตตานี FC นะฮะได้ทำสัญญาร่วมมือกับ FISG Interstell FISG Interstellar Group นะเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับบริษัทนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหน้าสื่อต่างๆก็คงจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งมีแอนเดียสแอนิต้านะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังสำคัญคืออยู่ในไทยลีก1ต้องบอกคุณฟังนะก็ต้องมีเงินนะมีเงินแล้วยังไม่พอนะมีเงินแล้วไม่พอต้องมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในทีมด้วยนะฮะเอานักเตะเดิมๆที่อยู่ในไทยลีก2มาเนี่ยบางทีมันความเขี้ยวนะความเขี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยสู้ในไทยลีก1ไม่ได้นะครับต้องมีการหานักเตะต่างชาติที่มีดีกรีนักเตะไทยทีมชาติมาประกบในประมาณนี้นะครับนะทางด้านของ First Interstellar Group นะก็เป็นโบรกเกอร์ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับ Forex แล้วก็การสัญญาซื้อขายส่วนกลาง CFD ระดับสากล นะครับก็มีเป็น
ว่าเป็น

กำลังสำคัญนะก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับปัตตานี FC นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะแบดมินตันกำลังแข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณฟังได้ทราบนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็บุกไปชนะโรม่านะ4-3นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ไปนั่งชมอยู่ด้วยนะคือเคยคุมทั้งโรม่าและปัจจุบันก็คุมเรอัลมาดริดนะครับเป็นโรม่ายิงนำไปก่อนนะมาเทนเดโรนาที20ตัวคลีนเอ็มบัปเบ้นาทีที่25ตีเสมอนะครับลอเยนมาเล่นนะกองหน้าตัวเก่งของโรม่าฮะยิง2ประตูให้ทีมนำ 3-1 ครับนาทีที่51และ58 3-1 แล้วก็ทางด้านของมาดริดครับตามหลังอยู่2ประตูนาทีที่83นะไล่มา 3-2 นะครับกาลอส SBก่อนที่เอนริกนะตีเสมอนาทีที่33นะครับนะตีเสมอ33ในนาทีที่85นะครับและท้ายเกมนาทีที่90ครับทางด้านของแอนโตนิโอรูดิเกอร์นะก็ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดนะชนะ4-3ในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหนะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ายิงกันเยอะมากนะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยโรม่าก็เคยชนะเรอัลมาดริดมาแล้วนะเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อน่าจะสัก16ปีที่แล้วนะตอนนั้นคราวนี้ทางด้านของตอนนั้นโรม่าบุกมาชนะเรอัลมาดริดนะตอนนี้เรอัลมาดริดก็บุกมาชนะโรม่าเช่นเดียวกันนะฮะก็มาดริดก็ได้แต้มไป3แต้มนะฮะนัดต่อไปของถ้วยใบนี้เนี่ยเรอัลมาดริดก็จะเจอกับอาร์เบไลซิกในวันที่21ตุลาคมนะฮะส่วนโรม่าเปิดบ้านเจอกับสโลวานบราติสตาวาลีกจากสโลวาเกียนะครับอีกคู่หนึ่งถือว่าเป็นคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาในทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะเล่นที่บ้านของเรือใบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือเก่ามาชมอยู่ด้วยนะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงยิงนำทั้ง3ลูกเลยนะ 3-0 นะเตชิเรดูเออุสมานเดมเบเล่เวดินญา 3-0 นะฮะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไล่มาจากการยิงของเออร์ลิงฮาเลนไล่มา1-3นะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหนีไปอีก4-1จากแม็กซ์เนสอากิอุสนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงให้ทีมไล่มา 2-4 แต่ก็ไม่พอครับแชมป์เก่ารายการนี้ยิงนำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็คุมเกมได้ดีกว่าชนะไป4-2นะครับตอนนี้มี6คะแนนแล้วจาก2นัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนนะฮะส่วน2ประตูของฮาเลนอาลันนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ38ประตูรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก็คือเซคิโออากัวโรนะที่ทำไว้36ประตูนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำประตูครบ60ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลงเล่นไป60เกมยิงไป61ประตูดูสิแม็กนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดกองหน้าคนหนึ่งละนะในยุคนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งทีมจากอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟเดนบาเช่6-0นะก็ยิงกันเยอะนะครับโยฮันซัมเมอร์บี้นะครับลูกแรกนาทีที่12นิโคลัสแจ็คสันนะครับยิงอีก2ประตู2-0และ3-0นะครับก่อนที่รอยบักซ์ลียิงจุดโทษในครึ่งหลังให้ทีมนำ4-0นะครับแล้วก็รอยบักซ์ลีอีกลูกหนึ่งนะ5-0นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับ6-0นะครับอัสตันวิลล่ามาช้าๆมานิ่มๆแต่ว่า2เกมแรกชนะรวดนะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะอยู่ที่3ของตารางแล้วด้วยนะฮะเกมต่อไปอัสตันวิลล่าเจอกับไวกิ้งนะส่วนเฟเนบราเช่เจอกับสลาเวียปรากนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นให้แมนยูดูเลยว่าชนะเป็นอย่างไรในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านของทีมSLKL นะครับก็ยิงชนะไป6-3นะครับซึ่งนัดนี้บาโกล่าครับบักเวบาโกล่าหลังจากที่ปืนฝืดมานานเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะครับลูกแรกโรนันอาไรโฮนะนาทีที่22นะครับลิเวอร์พูลบุกมากกว่านะแต่กว่าจะยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้างอึดอัดนาทีที่22ยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลมาเทมาเลยนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับยิง2ประตูนาทีที่24และ37นะครับครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเจอร์มี่ฟิมปงนะยิงอีกลูกหนึ่งนะ 4-0 นะครับลูกโมงนะแล้วก็ทางด้านของโรเบิร์ตลูบิซิสนะครับยิงตีไข่แตกให้กับทางด้านของLA

เอสเคลินนะครับไล่มา1ต่อ4บาร์เคลย์บาโกล่าครับยิงไป5ต่อ1ครับแฮตทริกแล้วนะครับแล้วก็ลุอิสคูมาร์ไล่มา2ต่อลุอิสคูมาร์นะฮะยิงให้ทีมนำ6ต่อ1นะก็ตอนที่ฟอร์เรียนเฟรเกอร์นะยิง2ประตูให้ทีมไล่มา3ต่อ6นะฮะจบเกมนะครับคู่นี้ยิงกัน9ประตูลิเวอร์พูลชนะ6ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกปลดล็อกของประตูของผู้เล่นที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลครับก็คือโรนันอาราโฮนะครับแล้วก็บัคสเลย์บาโกล่านะครับเป็นนักเตะใหม่ของลุดของทีมนะก็ยิงประตูแรกได้สักทีนะแล้วก็เป็นโดยเฉพาะชนะของบัคเลย์นะครับบาร์เลย์บาโกล่านะครับก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับฟอร์มไม่ค่อยดีในลีกแต่ว่าในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะชนะ2นัดรวดนะครับนัดต่อไป20ตุลาคมก็จะไปเยือนทางด้านของเบียร์เรลนะครับนะฮะพูดถึงบาโกล่านะครับบาโกล่านี่อายุยังน้อยอยู่นะ23ปีนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซื้อมาค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะ123ล้านปอนด์นะฮะ6นัดยิงประตูไม่ได้นะนะครับแล้วก็การบุกไปเยือนทางด้านของ LASK Lin นะครับในรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับคู่อื่นๆที่แข่งขันกันนะครับทางด้านของเฟนูดนะฮะเอาชนะโคโม3ต่อ2นะแล้วเรียลเบติสนะครับชนะปอร์โต3-2เช่นเดียวกันนะครับสโลวานบราซาวานะครับแพ้สตุตการ์ด0-3ชักตาโดเนตนะครับชนะ AKA 10 3-1แล้วก็โบโดกริมนะครับชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0นะครับไม่ต้องห่วงทีมที่ยังแพ้นัดแรกหรือ2นัดแรกเนี่ยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยนะฮะเขาแข่งขันกันหลายนัดอ่ะนะแข่งขันก็หลายนัดแล้วก็อย่างน้อยๆมี9แต้มหรือ10แต้มเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์นะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงอ่ะนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูแบดมินตันหน่อยนะโอ้โหชมพรปวีช่อชูวงชนะในเกมที่2ครับ21ต่อ18ครับเอาละครับมีเกม3ครับเจอกับกุนจิริโกฮะแบดมินตันรายการใหญ่ครับลุ้นเกม3เลยฮะเกมนี้พรปรีชอชูวงชนะขาดเลยนะ21ต่อ8ส่วนคู่ของพีระชัยสุพรรณกับพักนี้ทางด้านของพักกพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยนะตามหลังอยู่13ต่อ17นะฮะในเกมที่3นะครับต้องขอกำลังใจเยอะๆหน่อยนะให้ชนะกลับมาให้ได้นะเจอคู่ของจีนนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟเมื่อวานรายงานไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเอเชียนรายการเอเชียนสวิงนะฮะก็เป็นรายการที่ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับรายการบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับก็แข่งขันกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะก็วันนี้วันแรกปรากฏว่าโปรของเราก็ทำงานได้อย่างดีทุกๆคนเลยนะนะครับโดยโปรพราวชนิดดีวรรณแสนนะครับนะโปรไทยที่ทำงานดีที่สุดหลังจากจบแข่งขันในวันแรกนะครับในศึกบิวอีกLPGA เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ทำสกอร์4อันเดอร์พา68นะทำได้5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เปิดฉากที่3ร่วมนะหัวแถวอยู่หัวแถวได้ลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะฮะโปรมือ2ของโลกแชมป์เก่าปีที่แล้วนะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับตามหลังทางด้านของโปรพราชเชตีเนี่ย1สโตรกนะทำได้3อันเดอร์พา69อยู่ที่7ร่วมนะนะ3อันเดอร์พา69นะผู้นำเป็นของเกาหลีนะครับชเวฮยชินนะครับ8อันเดอร์พา64นะเราตามหลังเขาอยู่5นะส่วนทางด้านของโปรพราวตามหลังอยู่4นะครับนะคนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะฮะอีเวนต์พา72นะครับที่23ร่วมโปรเมียปาจารีอนันต์นฤกาลก็1โอเวอร์พานะครับที่26ร่วมนะฮะโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาแมตช์ที่6โอเวอร์พานะ69ร่วมแต่โปรเมนี่เป็นประเภทโปรร้อนช้านะครับแล้วก็โปรซิมนะนัดกฤตดาวงทวิลาภเนี่ย8โอเวอร์พาที่73ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ9โอเวอร์พา76ร่วมรายการนี้ไม่มีการตัดตัวไม่มีการตัดตัวนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับที่จีนเขาจัดการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทีมร่าง
ทีมของนักกีฬาไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยเสมึกครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับรายการลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแข่งขันกันนะครับเมื่อวานวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเรามีโค้ชบีทครับกฤษฎาทิพย์มณีพันธ์ผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะก็ทีมสปินของเรานะประเภททีมเนี่ยมีนักปั่น3คนนะครับจายอังสุธาสาวิทมีนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ลงแข่งขันทำสถิติก็เป็นสถิติประเทศไทยใหม่เลยนะครับ 44.183 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นอันดับรวมที่13แต่ว่าในเอเชียนะเราเป็นที่3ของเอเชียเลยครับเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาก็บอกว่าโอ้โหจีนและญี่ปุ่นเขาทะลุไปถึงเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะแล้วก็จีนชนะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับส่วนแชมป์โลกอย่างที่บอกนะฮะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เขาเก่งเรื่องของจักรยานลู่นะลู่ทีมสปรินต์เนี่ยเขาได้แชมป์ก็ชนะสหราชอาณาจักรนะที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยถ้าจักรยานลู่ยุโรปก็เป็นฮอลแลนด์นะอังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรเยอรมันประมาณนี้เขาเก่งรวมถึงสเปนด้วยเขาเก่งนะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์นะอังกฤษที่2แล้วก็จีนได้ที่3นะญี่ปุ่นที่4นะครับผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็เหนือกว่าทั้งฮ่องกงและมาเลเซียนะนะซึ่งทั้งฮ่องกงและมาเลเซียเนี่ยเขาไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมตอนได้จำได้อยู่นะฮะแต่คราวนี้ในการชิงแชมป์โลกเราสติดีกว่านะดีกว่าทั้งมาเลเซียทั้งมาเลเซียและก็ฮ่องกงนะครับเรา 44.183 นะครับส่วนฮ่องกงกับมาเลเซีย 44.787 แล้วก็ 44.851 วินาทีนะครับก็ผลงานของเรานะก็เป็นการรายการนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกที่เลือกเอาคะแนนสะสมนะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2026รายการแรกนะครับเราประเดิมคะแนนได้มา 787.5 คะแนนได้อันดับที่13นะครับก็เป็นการคิดคะแนนโอลิมปิกเกมในจักรยานลู่นะคิดเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกที่จีนแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็World Cup นะในปี2027แล้วก็รายการในปี2028นะยังมีการแข่งขันฤดูกาลละ3สนามนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วเรามีการแข่งขันจักรยานที่เราเตรียมแข่งขันนะในการโควต้าสำหรับแชมป์แต่ละทวีปนะครับแล้วก็จักรยานอื่นๆที่ทางสมาคมก็เตรียมส่งไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น BMX ถนนแล้วก็มอเตอร์ไบค์นะครับเพื่อนะในการประเดิมเพื่อในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราหลังจากไปแข่งขันที่แชมป์โลกแล้วนะก็ต้องเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายการใหญ่นะครับรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะที่มาเลเซียนะรายการลู่เวิลด์คัพ3สนามนะฮะที่เราต้องแข่งขันกันต่อที่มิลตันแคนาดานะเมษายนปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่จีนต่อนะฮะในปีหน้านะ3สนามเลยตั้งแต่ต้นเมษายนนะแล้วก็ปลายเมษายนนะตั้งแต่ที่แคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับสกอร์สถิติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจักรยานของเราไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะประเภทถนนนะทั้งหญิงและชายนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้นะนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก็เป็นเรื่องของรอบสุดท้ายระยะทาง30กิโลสุดท้ายเนี่ยเขาปั่นเป็นแลบในเมืองนะก็ทำให้เราปั่นช้าฮะถ้าเกิดช้าเนี่ยจะมีการน็อกรอบกันนะครับก็การคอนโทรลถนนในเขตในเมืองนะว่ามันก็จะลำบากนะถ้าเป็นรถเรสยาวๆนะไม่มีการตัดตัวนะทางด้านของเฟรมธนาคารนะเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสังคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับวันนี้แถลงข่าวจับมือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะจัดใหญ่เลยนะนะครับในการจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินะครับและปีนี้เนี่ยนะฮะ 5-6 ธันวาคมที่เมืองระยองนะฮะมี11ชาติเข้าแข่งขันนะครับมี11ชาติเข้าแข่งขันนะก็ถือว่าแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับแบดมินตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกีฬานะแบดมินตันก็น่าสนใจนะคู่ของโอโม่กับพีนะฮะ20-20ดิว2ห่างดิว2แต้มนะฮะกับคู่ของจีนโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะลุ้นกับเกมที่3นะ20-20นะฮะผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะพรุ่งนี้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะแล้วก็วันเสาร์รอบรองนะฮะคู่ของเราได้21-20ก่อน
โอ้โหชายคู่ไทยนะโอโมกับพีนะทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนำคู่จีนอยู่21-20อืมนะแมตช์พอยต์จะได้หรือไม่ได้หรือไม่นะรอลุ้นคุณฟังมั้ยรอลุ้นส่วนเรือพายข่าวก็น่าสนใจนะซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็แล้วก็พันธมิตรนะฮะแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแข่งขันเรือพาย Thailand International Dragon Boat Festival 2026 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือมังกรจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการพัฒนากีฬาเรือพายของไทยและเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าแข่งขันนะครับแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะฮะนักกีฬากว่า 1,100 คนนะฮะสะท้อนถึงความสนใจในการแข่งขันเรือมังกรนะแล้วก็โอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศนะครับเรียบร้อยครับปรบมือให้เลยนะพีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของจีนนะครับทางด้านของเหียจีจิงกับเรนเซียงหยูไป2-1เกม21-17แล้วก็กลับมาในชนะเกมที่3นะ22-20นะพรุ่งนี้ได้เชียร์ต่อนะส่วนหมิวครับนำอยู่9-5นะในเกมที่3พรุ่งนี้มีนักกีฬาไทยอย่างน้อย1คู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเรือนะเรือบังกรนะเรือยาวบังกรนานาชาตินะครับพลเรือโทณฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคุณสักไกรคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะก็หมุดหมายสำคัญก็คือเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องของนักกีฬาไทยได้นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬานะได้แสดงพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของแนวทางส่งเสริมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในจุดหมายสำคัญด้านกีฬาสปอร์ตดิสทริบิวชั่นนะครับซึ่งกีฬาเรือยาวบังกรก็เป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะอาศัยพละกำลังความอดทนเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมนะครับคุณสกายคงธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสามารถและสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการไฟฟ้าผลิตก็ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็พัฒนากีฬาเรือพายมาตั้งแต่ปี2555นะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนทีมชาติไทยนักกีฬาอาวุโสตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและก็สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนด้านของพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้น 5-6 ธันวาคม2569นะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับกำหนดแข่งขันเรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรนะครอบคลุมประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมและประเภทรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน24ปีรุ่นอายุอาวุโส40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข่งทั้งหมดนี่มีการชิงชัยกัน8รายการนะ8เหรียญทองนะสมาคมก็เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของสนามแข่งขันความปลอดภัยบุคลากรการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศนะครับแล้วก็เชิญแล้วครับผู้สนใจเรื่องของกีฬานักท่องเที่ยวร่วมติดตามแล้วก็ติดตามการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับ 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัด
จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจกับนักกีฬาจากไทยแล้วก็นานาประเทศแล้วก็ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็พบกับมนต์เสน่ห์ของเรือมังกรที่สะท้อนพลังความสามัคคีและมิตรภาพของเหล่านักกีฬานะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะฮะเมื่อกี้พูดถึงการแข่งขันที่เราชนะนะแบดมินตันนะเรื่องของเทนนิสน้องลันนาเมื่อวานนี้แพ้นะน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีนะนักเทนนิสสาวไทยมือ60ของโลกนะฮะ

0: เจอกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากอังกฤษจากสหรัฐอเมริกานะขออภัยในการแข่งขันฮูอันโอเพ่นนะครับเป็นการแข่งขัน WTA 1,000 นะครับเงินรางวัลกว่า 136,900 ขออภัยนะฮะ136ล้านนะ136ล้านบาทที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเงินรางวัลกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น WTA 1,000 ในการใหญ่นะครับรอบ2เข้าถึงรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกก็อันดับเรนกิ้งอะสูสีกับเราก็สูสีกับเขาแหละนะแต่ว่าเราแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับชนะ 6-2 แพ้16และ16นะครับแพ้ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะแล้วก็เงินสะสมอีก65คะแนนนะลันนาธาราฤดีนะครับตอนนี้ผมยังดูทางด้านของริโกกับพรประวีนะ10ต่อ10อยู่นะผลการแข่งขันก็คงติดตามในแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมกับทีมจากออสเตรเลียเป็นอย่างไร1ประตูต่อ1อยู่นะฮะแล้วก็คู่อื่นก็แข่งขันกันอยู่นะในการแข่งขันไทยลีก2นะครับแจ้งให้ทราบนะมีนักฟุตบอลของเราคนหนึ่งนะเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมกาคุเอ็นนะน้องภูมิรพีนะได้เซ็นสัญญากับสโมสรเจลีกของญี่ปุ่นนะสโมสรวีวาเรนนางาซากินะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รักษาประตูนะจะเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้ามกราคมปีหน้านะยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิก

0: ปีกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยงานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายอย่างและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวเกวียนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพ

0: ธิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
2: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
4: างทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้

0: ้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพ.ด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ Wellness Economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่ง

0: เช่นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันมาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่น สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้อง

0: ปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออคเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพัฒนารักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4 ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าพอมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียง2 คนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุนห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยไม่หนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อย2 คนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจ แม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหรอภายในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆแม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างั้มเป็นหน้าม้าหมักรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนดีกว่าปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีเล่นหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนย้ายไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย้ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเจ้าทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

0: วลา 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชะล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้าสองมือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดกอดรัศเอวผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ ก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละ1ฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชราอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินๆไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสี่เท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะว่ามีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัด วันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้ายี่ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแออัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศีอนุรักษ์ยังไม่จบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังได้กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
7: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บันนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบันนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรป ื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
9: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 นถึง 13:00 นจะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์จะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคม

0: ภัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมักตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ุ่มนะครับผมยมาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงมาเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้หากใครกำลังทำงานอยู่นะครับหรือว่าใครที่กำลังแบบว่าใกล้เข้านอนแล้วก็สามารถมาฟังเพลงเพราะๆกันได้นะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพลงลูกกรุงนอนในช่วงค่ำคืนแบบนี้หรือท่านไหนนะครับผมอยากขอเพลงลูกทุ่งนะครับผมก็สามารถสอดแทรกนะให้ท่านผู้ฟังได้นะในยามค่ำคืนแบบนี้ก็ขอเพลงไหนมาเราจัดให้แน่นอนเลยจะได้แบบสร้างความสุขเนาะก่อนที่เราจะเข้านอนกันนะหลายๆคนบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายๆที่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าตื่นมาตอนเช้าๆนะก็จะมีความมืดคลึมเนาะแทบจะไม่เห็นแดดเลยนะแต่สักพักนึงก็เริ่มร้อนนะสุดท้ายแล้วแดดก็ออกมาแบบโอ้แจ่มมากเลยนะครับผมแต่นะครับผมก็อยากจะให้เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยละกันยังไงแล้วช่วงนี้ก็ยังเป็นปลายฝนเนาะยังไม่เข้าหนาวเลยแต่ว่าอากาศก็จะแปรปรวนแบบนี้นะครับสักพักนึงเนาะก่อนที่จะเข้าอากาศหนาวแต่ว่าช่วงเช้าๆก็จะเริ่มมีหมอกบางที่อากาศก็เริ่มเย็นลงนะครับผมแต่ส่วนบ่ายๆมาโอ้โหแดดออกเมื่อไหร่ปุ๊บก็คืออยู่ข้างนอกแทบจะไม่ไหวเลยดังนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านไหนนะครับผมที่ทำงานกลางแจ้งเนาะบางคนทำงานข้างนอกนะครับผมก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเบี่ยงไปเบี่ยงมาบางทีก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราปรับไม่ทันนะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บได้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีใครหลายๆคนที่เป็นไข้หวัดแนวไม่ว่าจะเป็นหวัดธรรมดาหวัดใหญ่ภูมิแพ้นะเนื่องจากว่าอากาศนี่แหละครับผมดังนั้นแล้วรักษาสุขภาพให้ดีละกันไม่ว่าจะเป็นการนอนที่เพียงพอออกกำลังกายกันด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่ทานอาหารนะก็เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มันค่อนข้างเยอะเลยในช่วงนี้นะครับในช่วงเช้าๆนะครับผมที่เราจัดรายการช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายที่เราจัดรายการกันก็มีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่น้องอั้นนำมาฝากท่านผู้ฟังแน่นอนเลยว่าลำพูนของเราเป็นอันดับ3นะครับที่มีผู้สูงอายุเมื่อเทียบสัดส่วนกับประชากรที่อยู่ในจังหวัดของเราแล้วก็มีจำนวนมากนะครับถึง 30.23% เลยทีเดียวนะครับซึ่งอันดับ1อยู่ที่ลำปางถ้าเรามองดีๆนะครับผมเราจะเห็นสถิติที่บอกว่าภาคเหนือของเราค่อนข้างที่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะจำนวนมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลำปางอันดับ1แพร่อันดับ2ลำพูนอันดับ3นะครับลำดับ5เป็นพะเยาเลยนะครับแล้วก็จะมีติดอันดับมาก็คือน่านเป็นลำดับที่10นะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่าบ้านเรานะภาคเหนือของเราเกือบครึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะหรือว่าสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นแล้วท่านไหนนะครับผมที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือท่านไหนนะผมมีปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่วัยสูงอายุนะครับผมก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันแม้แต่นะครับผมเรานี่แหละเราที่อายุ30หรือ20ต้นๆที่อาจจะฟังกันอยู่ทางออนไลน์นะครับก็จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นค่าเงินต่างๆภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่มันก้าวไปบางทีเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อรับมือกับความใหม่ดีกว่าเนาะเอาจริงๆแล้วอยากจะแชร์แบบนี้ครับเราผมเนี่ยเกิดมาประมาณ33ปีเนาะ33ปีที่เราอยู่มาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างไวพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับผมที่เราตื่นมาปุ๊บยังมีกระโดดหนังยางยังมีเล่นขายของกันอยู่เลยแต่ตอนทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วใครเคยเล่นเตยบ้างใช่กับท่านผู้ฟังนะครับผมใครเคยเล่นเตยบ้างเนี่ยเห็นไหมครับผมเด็กสมัยนี้เขาอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้ตอนนี้ก็จะเป็น ROV เนาะ Free Fire ต่างๆนั่งอยู่หน้าคอมนะหรือบางคนก็อาจจะถ่าย TikTok กันอยู่อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเล่นต่างๆที่อาจจะทำให้เรานะครับผมก้าวผ่านมาได้แต่ว่าอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ก็ได้เราคาดไม่ถึงหรอกครับดังนั้นแล้วก็เตรียมความพร้อมดีกว่าเตรียมสุขภาพให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมเตรียมในเรื่องของการวางแผนการเงินให้พร้อมเพื่อที่จะได้ก้าวสู่อนาคตที่เป็นผู้สูงอายุนี่แหละเราก็ต้องก้าวเข้าไปเหมือนกันให้พร้อมที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับในช่วงบ่ายๆมีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามาน้อยใจยานะครับผมซึ่งขอในเวอร์ชันของจารันมโนเพชรแล้วก็สุนทรีเวชานนท์นะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้รวมไปถึงเพลงอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นธิดาดอยนะครับหนีไม่พ้นนะครับรอฟังกันได้เลยฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารแน่นอนเลยว่าช่วงนี้
น่าจะมีใครหลายๆคนที่ดูทีวีหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้จะเห็นมิจฉาชีพเนาะแม้แต่พี่หนุ่มนะยังมีมิจฉาชีพเข้ามาในรายการเลยวันนี้เราเลยจะหยิบยกในเรื่องของการมีกลลวงกลหลอกมาฝากท่านผู้ฟังกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมแต่อื่นใดแล้วฟังเพลงกันดีกว่าครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: เพลงที่จบไปนะครับผมน้อยใจยาในเวอร์ชั่นของต้นฉบับเนาะจารันมโนเพชรแล้วก็สุนทรีเวชานนท์นะครับผมท่านผู้ฟังขอมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะครับผมขอบอกว่าในคืนนี้ขอฟังเพลงนี้หน่อยนะท่านผู้ฟังบอกว่าขอเพลงนี้ที่เป็นแบบเต็มได้ไหมนะ10 นาทีนะครับ10 นาทีนั้นขอเป็นแบบฉบับย่อก่อนละกันนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยววันไหนถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราเปิดแบบฉบับเต็ม10 นาทีให้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของภาคเหนือของเราค่อนข้างจะมีผู้สูงอายุค่อนข้างจำนวนมากเลยนะครับผมเวลามีผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนาะต้องบอกว่ามิจฉาชีพค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแม้แต่ใครก็เจอมาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีที่เราดูมาเนาะเหมือนที่น้องอั้นได้ยกตัวอย่างไว้ว่าในพี่หนุ่มอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็ยังเจอเลยนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะมีรูปแบบในการเข้ามาหลอกลวงนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะอย่างที่เราเจอกันในทุกวันนี้ก็จะเป็นโลกออนไลน์นะครับก็จะมีรูปแบบการส่งข้อความมาบ้างนะครับผมหรือแม้แต่เป็นแอดเพื่อนไลน์เนาะหรือแม้แต่เมื่อก่อนเนาะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วปลอมตัวเป็นนั่นเป็นนี่นะครับผมซึ่งมันมีนวัตกรรมต่างๆเนาะในการดัดเสียงนะต้องบอกว่า AI ตอนนี้ก็พัฒนานะบางคนใช้ในทางที่ผิดก็จะนำมาทำเรื่องต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับทางท่านผู้ฟังได้นะนั้นแล้ววันนี้เราอาจจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆครับท่านผู้ฟังมิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้เลือกหลอกเฉพาะคนที่ไม่รู้เทคโนโลยีหรอกเนาะมันมีครั้งนึงที่น้องอั้นนำเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพนะจากที่เราดูจากไม่ว่าตำรวจไซเบอร์นะครับผมหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับไซเบอร์ตอนนี้เขาวิเคราะห์ขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป้าหมายเหมือนกันนะเมื่อก่อนเราบอกว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่เกษียณมีเงินแบบว่าเขาเรียกว่าเงินก้อนในการเกษียณออกมาก็จะถูกหลอกไปนะครับแต่นะครับตอนทุกวันนี้กลายเป็นเด็กที่อายุน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีการสูญเสียไปแล้วด้วยหมายถึงว่าเสียเงินให้กับมิจฉาชีพไปจำนวนมากพอสมควรเลยดังนั้นแล้วอาจจะต้องจำเป็นสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเด็กๆน้องๆก่อนที่เขาจะออกไปเจอโลกแบบนี้บางทีเราก็อาจจะต้องให้เขารับฟังสิ่งเหล่านี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้จักปฏิเสธเรื่องต่างๆแล้วก็เพื่อได้ระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพไม่ได้หลอกแค่คนที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะครับแต่ยังใช้วิธีพูดจาหวานล้อมสร้างความน่าเชื่อถือทำให้เหยื่อแบบตกใจนะบางทีกลัวนะหลงเชื่อแล้วก็ยอมจำนนในที่สุดในการโอนเงินกลับไปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเป็นเกราะป้องกันนะในค่ำคืนนี้ละกันเนาะกลโกงอย่างแรกนะที่รวมมานะครับผมซึ่งก็ดูมาจากมีแหล่งอ้างอิงนะต้องบอกว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงนะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะมีของ DSI นะครับผมแล้วก็สำนักงานตำรวจต่างๆที่มีการรวบรวมคดีต่างๆไว้นะครับแล้วก็เอามาเป็นวิทยาทานและการให้กับท่านผู้ฟังกันอย่างแรกนะครับอาจจะเจอบ่อยแล้วก็อาจจะเป็นเทคนิคเก่า อาจจะเป็นเทคนิคเก่าของคุณมิจฉาชีพต่างๆเนาะโทรมาอ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาอาจจะมีข้อมูลเราพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่น้องอั้นเคยเจอก็คือโทรมาบอกว่าเคยไปจังหวัดหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเราไปมาจริงๆนะเราเพิ่งไปมาเลยแล้วก็กลับมานะครับช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เรามีการสแกนโควิดก็ได้นะแล้วก็มันจะมีการเช็คอินเพื่อตรวจแบบว่าเหมือนกันกรองก่อนว่าแต่ละคนเข้ามามีการเช็คอินที่นั่นที่นี่นะครับเพื่อให้ทราบข้อมูลนั้นน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ๆก็โทรมาเลยว่าเคยไปบริเวณนั้นไหมจังหวัดนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันตรงมากๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเชื่อดีไหมนะดีนะครับผมไหวตัวทันก็คือให้พี่ๆที่เรารู้จักนี่แหละเช็คให้ดูก่อนว่าตอนนั้นน้องอั้นบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตำรวจจริงๆส่งหมายมาที่บ้านได้เลยแล้วขอทวนในเรื่องของเลขที่บ้านให้ฟังหน่อยนะเขาวางหูใส่เลยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ลองใช้เทคนิคนี้ได้นะครับไม่มีใครหรอกครับผมที่เป็นตำรวจแล้วโทรมาเพื่อที่จะสอบสวนเรานะครับผมในทางโทรศัพท์เราต้องบอกอย่างนี้นะครับอย่างแรกนี้เป็นกลที่น่าจะมีการใช้ค่อนข้างบ่อยเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะทำให้เราตกใจมีข้อมูลของเราพอสมควรนะครับผมนี่ท่านผู้ฟังคุณยายแก้วบอกว่ามิดครับนะมิดแบบไม่ใช่ต่อเต่ารอเรือนะครับแต่มิดจอจานนะที่เราพูดถึงนะครับถ้ามิดต่อเต่ารอเรือนี่เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่เสมอแล้วครับผมแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพนี่ก็ไม่ไหวจริงๆนะต้องบอกว่าห่างกันสักพักดีกว่านะครับผมหลังจากนั้นนะหลังจากที่โทรมาก็จะเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของต่างๆที่เขาจะมาแอบอ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคดีที่มันค่อนข้างร้ายแรงอย่างเช่นอาชญากรรมหรือแม้แต่นะครับผมที่น้องอันโดนก็จะเป็นในเรื่องของปปส.ก็คือยาเสพติด เขาบอกว่าน้องอั้นเนี่ยเป็นบัญชีม้าเนาะนานๆแล้วก็บอกว่าส่งหมายมาเลยนะครับผมแล้วก็ทวนบ้านเลขที่ให้ฟังหน่อยบอกว่าตอนนั้นอ้างว่าบ้านเลขที่เราเยอะเรามีบ้านหลายบ้านอย่ากลัวส่งผิดแล้วไม่ได้รับหมายสารนะครับผมยังไงแล้วก็ขอทวนให้หน่อยนะครับผมถ้าหากใครเจอในเรื่องของสถานการณ์แบบนี้อยากจะให้วางสายไปเลยก็ได้ครับตำรวจที่แท้จริงเขาไม่ค่อยที่จะไม่โทรไปเพื่อที่จะสอบสวนเราหรือว่าเชิญเราส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการติดต่อมาเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะอย่างเช่นหนังสือราชการนะครับผมที่จะมาถึงบ้านของเรานะครับผมอย่างที่สองมีการแอบอ้างเป็นลูกเป็นหลานอันนี้ก็ใช้กับเขาเรียกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเนาะบางคนนะครับผมทำเสียงเหมือนด้วยนะมีเคสหลายเคสที่ถูกหลอกนะครับที่ผู้สูงอายุหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยด้วยความเป็นห่วงลูกหลานเนาะบางทีโทรมาร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยแล้วบอกว่าคุณยายครับคุณตาครับผมเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ผมต้องการเงินด่วนไม่งั้นผมจะถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกนั่นถูกนี่ตัวเราเองนะที่เป็นแบบว่าผู้ปกครองบางคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็อาจจะรู้สึกว่านี่แหละลูกเราหลานเราแน่เลยอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆก็อาจจะมีการโอนตังกลับไปอันนี้อาจจะเป็นกลลวงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆด้วยนะครับผมนี่แหละครับผม2 อย่างก่อนละกันเนาะเพราะว่าวันนี้มีบทเพลงหลายบทเพลงละกันที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนี่ในที่คอยนวลอยู่ที่วัดขุนคงเนี่ยคุณมีท่านผู้ฟังนะผมที่พูดคุยกันอยู่ทางออนไลน์ด้วยยังไงแล้วทักทายกันได้นะครับผมรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ฟังทาง95เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้หรือโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์หลังไมค์ได้เลยนะครับ0535255666นะครับฟังเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะท่านผู้ฟังขอเข้ามานะเพลงทิดาดอยนะครับผมรวมไปถึงเพลงอื่นๆที่เราจะจัดต่อกันไปเลยนะครับ

ธิดาดอยนะครับผมบทเพลงที่เป็นของรายการนะครับผมการประกวดครั้งหนึ่งนะของน้องพิงพิงนะครับผมหลายๆคนน่าจะคุ้นหูอยู่นะครับผมและใครที่เคยดูทีวีเนาะก็จะได้ยินเสียงของน้องพิงพิงกันนะครับผมไปต่อกันเพลงที่2เลยดีกว่านะกับช่วงนี้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดังนั้นแล้วค่ำคืนนี้เราจะมาฟังเพลงด้วยกันดีกว่านะครับเพลงต่อไปละกันเป็นเพลงพะวงรักนะครับผมขอเป็นเวอร์ชั่นของอรวีสัจจานนท์ละกันนะครับหากท่านไหนที่ชอบเพลงนี้ก็หาฟังไปด้วยกันได้นะครับผมเป็นของอรวีสัจจานนท์กับพะวงรักนะครับผม

0: ชาโอ้ย
1: เอาชาชาชานะครับผมน่าจะเป็นจังหวะชาชาชาเนาะพอมีคำว่าชาชาชานะนี่เดาเองนะครับผมนี่ไม่พ้นนะขอมาจากน้องเอิร์ธนะแล้วก็มีเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นพวงรักนะครับผมมีหลายเพลงนะครับท่านผู้ฟังวันนี้อยู่ด้วยกันเพื่อรับฟังเพลงกันดีกว่าเนาะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปในเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพนะอีกภัยนึงละกันที่อยากจะมาเตือนนะในเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์นะทุกวันนี้มีมิจฉาชีพแฝงอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะต้องบอกว่าการขายของออนไลน์มีทั้งคนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องของอาชีพของตัวเองแล้วก็มีมิจฉาชีพแฝงอยู่ในนั้นบางทีนะครับอยากจะให้ตรวจสอบให้ดีนะฮะบางคนเขาจะบอกว่าไม่ได้หลอกหรอกนะครับผมแต่เราอ่านไม่หมดเองนะครับผมหรือบางทีมันก็จะมีต่างๆเนาะที่ให้เรากดลิงก์กดอะไรต่างๆแล้วเพื่อเชื่อมโยงไปดังนั้นแล้วนะครับอยากจะให้เรามาระวังจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้เนาะหลายคนเริ่มที่จะเข้ามาใช้บริการในเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์มากนะครับผมเมื่อก่อนอาจจะเป็นในช่วงวัยของวัยรุ่นวัยทำงานแต่ตอนนี้เราต้องบอกว่าคนที่บ้านของเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเราเนี่ยเริ่มกดสั่งของกันแล้วนะครับแต่ยังไงแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลเนาะถ้าหากเจออะไรที่มันไม่ชอบมาผักกวนละกันก็อยากจะให้บล็อกไปเลยหรือว่าเตือนท่านว่าอย่าไปยุ่งกับเพจนี้เลยนะครับผมป้าฟังเพลงกันต่อละกันนะครับผมมีท่านผู้ฟังท่านใบยายแก้วนะครับผมขอเพลงกันเข้ามาขอเพลงคอยนวลที่สวนลำไยนะในเวอร์ชันของ Odd 4S นั่นเองนะรวมไปถึงเพลงศักดินานะครับผมกับยาจกเนาะฟังสองเพลงนี้ต่อกันเลยนะครับ

0: วันนี้ขับกล่อมกันหลายบทเพลงเลยนะครับผมสดินายกับยาจกนะครับผมในเวอร์ชันของธานินอินทรเทพนะครับผมอีกบทเพลงหนึ่งก็คือคอยนวลที่สวนลำไยกำลังแซวกันบอกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นท่านผู้ที่ร้องน่าจะเป็นคนลำพูนหรือเปล่านะเนื่องจากว่าไปรอแถวสวนลำไยเนาะยังไงเราก็แชร์กันได้นะสำหรับบทเพลงต่างๆที่แนะนำกันเข้ามานะครับผมไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนื่องจากว่ากลัวเปิดให้ท่านผู้ฟังไม่หมดวันนี้บทเพลงของเราเยอะมากๆเลยนะครับผมเพลงต่อไปนะครับผมที่จะจัดให้ท่านผู้ฟังนะยามค่ำคืนนี้น่าจะเป็นของธานินอีกเช่นเคยนะครับผมท่านผู้ฟังขอมาเป็นเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เป็นของเวอร์ชั่นแบบออริจินอลหรือเปล่าแต่ไงแล้วขอจัดเวอร์ชันนี้ให้ก่อนละกันนะสำหรับเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงครับ
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียง

เวลาเร็วมากๆเลยครับท่านผู้ฟังครับผมเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะครับผมในเวอร์ชั่นของธานีอินทรเทพละกันนะครับผมมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าอยากจะขอบทเพลงนะครับผมที่เป็นต้นฉบับเนาะบางทีก็ต้องอาจจะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะที่แบบว่าหาอาจจะไม่เจอนะครับผมยังไงแล้วก็ขออนุญาตวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เราหาเจอก่อนละกันนะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเราหาเจอต้นฉบับจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักครั้งนึงละกันนะครับผมอีกบทเพลงนึงนะครับผมที่ขอกันเข้ามาน่าจะเป็นบทเพลงสุดท้ายแล้วก็น่าจะได้รารายการกันเลยนะวันนี้เพลงเยอะมากๆเลยขอบคุณท่านผู้ฟังที่ อยู่เป็นเพื่อนกันในยามค่ำคืนแบบนี้รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายนะครับที่โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมต่างๆนะครับให้ข้อคิดเห็นพูดคุยกันแม้แต่ขอเพลงนะครับผมหรือท่านไหนที่ฟังอยู่และอาจจะไม่ได้โทรมาก็ยินดีมากๆเลยนะครับผมขึ้น95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่กันถึงเที่ยงคืนเลยนะสำหรับใครที่นอนดึกๆนะครับผมก็อยู่เป็นเพื่อน DJ โอม DJ ออยกันต่อได้นะครับผมแต่ว่าใครที่ใกล้จะนอนแล้วนะครับผมน่าจะส่งทุกท่านเข้านอนกับเพลงนี้ละกันเนาะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่หลายท่านคุ้นชินหูนะครับผมกุหลาบเวียงพิงนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ท่านผู้ฟังได้ขอมานะครับผมจากทางออนไลน์เนาะวงจันทร์ไพโรจน์นะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงรารายการแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่กับเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันจันทร์หน้านู้นเลยวันศุกร์เราพัก1วันนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: หมอมากครับขอบคุณคุณหมอมากครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: โอเคครับอ่ะหมดเวลาครับคุยยาวเลยไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอหมอมาก่อนนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
9: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความรื่นเริงและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับ

0: สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานดังที่การสิบปาโลรายงาน
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
2: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่ลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
3: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: Soft Power ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ไปฟังใน Facebook ต่อแล้วกันคุณหมอขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอเคครับผู้ที่เมื่อกี้ไปฟัง Facebook ต่อนะไปฟังข่าวครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถ Park and Ride และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
3: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
11: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2

0: ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำป่าอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำป่ายังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนนายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมข่านโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go
3: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความ

ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้นะเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษของคนรักเสียงเพลงสากลเก่าๆนะครับในรายการ For the Good Time นะครับทางคืน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เวลา23นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเงียบสงบเนาะหลายท่านก็รับไปละหลายท่านก็ยังบ่รับเตือนนะครับเช่นกันสถานีของเขาก็ยังมีเสียงเพลงนะครับนี่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นชั่วโมงช่วงแรกอยู่นะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะนั่งเคลียร์งานอยู่บนโต๊ะก้าหรือว่ากำลังขับรถกลับราเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปนั่นไปนี่หรือว่าหลายท่านกำลังอยู่บนตีนอนนะนอนบ่รับพลิกตัวไปมานะครับก็มาฟังเพลงกันได้ครับนะครับรายการ For the Good Time นะครับ95เวลาเพลงเนาะก็ขอฮือช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้พักสมองปล่อยใจนะไปกับบทเพลงสากลเก่าๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำไปด้วยกันนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ากลับมาป้ากันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการนะครับหลังจากฟังเพลงตีเพราะๆนะครับเพลงซึ้งๆเย็นๆฟังสบายๆนะครับหลายท่านก็ฟังแล้วนะภาพวันเก่าๆก็ลอยมานะครับ ดีเจโอมก็เป็นเหมือนกันเนาะบางท่านบางทีเขาก็โตมากับเสียงเพลงเนาะสมัยตะก่อนนี่มีทีวีกับวิทยุนะหลายท่านชอบฟังวิทยุก่อนนอนนะสมัยละออนดีเจโอมก็เปิดเลยตั้งแต่2ทุ่มนะครับจนลับนะแม่ก็ปอต้องมาปิดวิทยุคือกูคืนน่ะคุณผู้ฟังถ้าบ่ได้ฟังกันนอนบ่เคยรับน่ะบ่ฮู้ว่าหลายท่านจะเป็นจะอีก่อได้ครับช่วงเวลานี้นะครับรายการของเฮาก็จะเปิดเพลงสากลนะยุค70 80 90ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและก็ความหมายที่ลึกซึ้งมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆนะครับบางเพลงก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพลงรักน่ะนะครับหลายท่านก็อยากจะนึกถึงเพลงป๊อปนะยุค90เนี่ยเนาะอยากฟังเพลงเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวดิจิโอมจะทยอยเปิดให้คุณได้ฟังได้รับฟังทุกแนวเพลงละกันนะอ่ะพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการ For the Good Time นะครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็กำลังฟังเพลงเพราะๆนะดิจิโอมอุ้งหันหม้อเนาะ3-4เพลงต่อเนื่องแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวคันสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ฟังเพลงยาวๆกันต่อนะครับก็แป๊บเดียวเนาะคุณผู้ฟังครับปล่อยคุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงก็เข้ามาถึงช่วงท้ายๆของค่ำคืนนี้แล้วนะครับช่วงดึกเจออีเนาะหลายท่านก็กำลังทบทวนเรื่องราวนะวันตีวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาในวันนี้เนาะบางคนก็อาจจะเหนื่อยล้าจากการทำงานนักบางคนก็อาจจะกำลังคิดถึงภัยอยู่เนาะก็อยากจะบอกว่าถ้างานมันนักนะคุณผู้ฟังครับทำใจสบายๆบ่ดีเครียดเนอะจะได้เฮาก็ต้องทำอยู่ดีนะครับคือเสียงเพลงเหล่านี้นะครับคลายความเครียดนะหรือว่ากลายเป็นอ้อมกอดอุ่นๆนะครับคอยโอบกอดเหนื่อยล้าคอยโอบกอดความเหนื่อยล้าของคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เนอะนะครับพักฟังเพลงแหมสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วละครับคุณผู้ฟังครับผ่านไปเร็วแต่นะพออย่าง1ชั่วโมงล่ะก็หวังว่านะครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตะกี้เนาะจะช่วยเติมเต็มนะครับพื้นที่ในหัวใจนะแล้วก็ทำให้คำคืนของคุณผู้ฟังนี่มีความหมายมากขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่นะครับกับรายการ For the Good Time ได้เนาะวันจันทร์หน้านะครับรายการ For the Good Time ก็จะมาป้าคุณผู้ฟังส่งคุณผู้ฟังเข้านอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับลาคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับส่งคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆก่อนนอนค่ำคืนนี้ส่วนตัวดิจิโอมนั้นลาคุณผู้ฟังไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปุนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสังคมโลกของมนุษย์เฮานี้เฮาปากันอยู่อาศัยมีทั้งมนุษย์และมีทั้งบรรดาสัตว์โลกต่างหลายต่างปวงมนุษย์นั้นถ้าหากว่าเราจะเรียกรวมกันห้องรวมกันเราก็จะห้องว่าสรรพสัตว์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ถือว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐแล้วก็ได้รับการฝึกฝนอบรมตัวตนจนกระทั่งมีวิชามีความรู้มีความรู้สึกนึกคิดตลอดจนกระทั่งถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามมนุษย์จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าหากว่าสังคมส่วนใดครอบครัวใดมีวิถีชีวิตเป็นอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าครอบครัวนั้นสังคมนั้นกลับเกิดความเดือดร้อนมีความหมองหม่วนอกหมองหม่วนใจทะเลาะวิวาทบุบหูตีตาซึ่งกันและกันสังคมนั้นก็เป็นสังคมแห่งบรรดาสัตว์เดรัจฉานต่างหลายต่างปวงซึ่งญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็คงจะได้รับทราบกันดีถ้าหากว่าหมู่เฮาต่างหลายอยู่กัน แบบบ่มีศีลบ่มีธรรมญาติโยมก็คงจะรู้ได้ว่าอันหยังจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นครอบครัวนั้นเปิ้นมีคำกล่าวไว้ว่าชีวิตของมนุษย์คนเฮานี้เนี่ยบัดนี้เฮาก็ได้ผ่านครึ่งทางของชีวิตมาแล้วโลกบ่ได้ชอบเราทุกคนเฮาเองก็บ่ได้ชอบทุกคนสนใจตัวเก่านักๆและคนยุติที่จะเสียเวลากับกำอู้ของคนได้แล้วข้อที่สองตอนที่เฮามั่งมีเงินทองทรัพย์สิ่งของภัยก็เข้าหาเฮาตอนที่เฮาบ่มีเงินบ่มีทองอยากไร้ทรัพย์สิ่งของต่างหลายต่างปวงมองหาภัยจะเป็นเพื่อนก็แทบจะบ่มีรักษาให้ดีเนอร์คนที่เปิ้นอยู่กับเฮาในช่วงเวลาที่เฮาลำบากเพราะคนเหล่านี้ใจใจอยู่กับเฮาบ่ได้เอาบรรดาเงินทองทรัพย์สิ่งของมาเป็นเครื่องตัดสินแต่อยู่กันด้วยใจอยู่กันด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันข้อที่3ร่างกายของมนุษย์คนเฮาเสื่อมลงทุกวันและมันก็ไปซ้อหาอย่างมาเพิ่มเติมบ่ได้ละอวัยวะต่างๆนั้นชำรุดทรุดโทรมลงไปทีละน้อยทีละน้อยเฮาต้องดูแลตัวเก่านักๆอะไรที่มันจะเอามาซ่อมเหมือนรถเนี่ยมันบ่มีร่างกายมันก็บ่เหมือนเดิมละข้อที่4คนทุกคนล้วนแล้วแต่หันแก่ตัวเฮาเองก็ยังหันแก่ตัวเลยในบรรดาพวกพ้องมิตรแก้วสหายคำเฮาต้องเอาตัวเก่าของเฮามาก่อนเสมอโลกนี้บ่ยุติธรรมข้อที่5บางคนทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองบ่สนใจอันหยังกับไผทั้งสิ้นบ่สนใจอันหยังทั้งนั้นให้ระวังคนประเภทนี้ไว้นักๆข้อที่6บ่มีไผเก่งได้ตลอดเมื่อถึงเวลาก็มีคนเก่งกว่าเฮาอย่าทรนงตัวเองนักเพราะตอนที่เฮาอยู่ในช่วงขาลงเฮาจะได้บาดเจ็บปวดข้อที่7ปั้นบอกว่าเงินคือตัวกลางขับเคลื่อนชีวิตตอนนี้บ่สำคัญตอนบ่มีแล้วเฮาจะเอาอย่างมากินเฮาจะเอาอย่างมาจ่ายเพราะทุกอย่างเฮาแทบจะจ่ายเงินทั้งสิ้นข้อที่8ชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่ไม่มีศัตรูและชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดก็คือชีวิตที่รู้จักป้องกันตัวข้อที่9บ่ฮู้เวลาโลกนี้ว่าแต่ละคนนั้นจะได้อยู่ในโลกนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีโลกนี้ช่างสั้นสำหรับมนุษย์เฮาเหลือเกินข้อที่10อย่าลืมทำตามความสุขของตัวเองแบบบ่ฮื้อเดือดร้อนคนอื่นเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปเฮาจะได้บ่เสียดายชีวิตที่ว่าครั้งหนึ่งเราได้เกิดมาในโลกใบนี้โลกที่มีแต่ความสวยสดงดงามอยู่ตลอดโดยปกติทั่วไปแล้วธรรมชาติของมนุษย์ต้องการที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่ามนุษย์นั้นคิดว่าสิ่งใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าแต่ขอให้คิดใหม่ก่อนว่าของใหม่ที่มาใหม่บ่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปอย่างเป็นต้นว่าการคบเพื่อนการคบเพื่อนที่มาใหม่เนี่ยบ่ใช่ว่าจะดีเสมอทุกคนไปคบไปคบไปเมินๆเข้าอาจจะแย่กว่าเดิมหรือเฮาอาจจะรู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกในที่นี้หมายความว่าเฮาก็ยังคงต้องการสิ่งใหม่ๆโดยบ่ฮู้จบคนที่คอยอยู่เคียงข้างเฮาในช่วงที่เฮาป่วยเฮาเป็นทุกข์เฮาเริ่มรู้สึกแย่ในวันที่เฮารู้สึกว่าเฮาบ่เหลือไผละมีปัญหามากมายในชีวิตของเฮาที่จะต้องแก้ไขเฮาต้องการกำลังใจภัยกันที่คอยเติมเต็มกำลังใจช่วยเหลือเฮาแก้ไขปัญหาแก้ไขเรื่องราวเลวร้ายเหล่านั้นให้แก่เฮาในทุกสถานการณ์มันอาจจะรู้สึกดีในช่วงที่เฮา เริ่มรู้สึกว่าต้องการมีไผมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีในช่วงที่ว่าเฮาเริ่มรู้สึกว่าต้องการมีไผสักคนเข้ามาช่วยเฮาในคณะช่วงหนึ่งแต่ต้องคิดก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกความต้องการของตัวเองในช่วงตอนนั้นหรือไม่อย่าพยายามเอาคนอื่นเข้ามาทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความต้องการของเฮาเพียงแค่ฝ่ายเดียวหลายอย่างมันเกิดจากกิเลสในตัวของเฮาความหันแก่ตัวความหันแก่ได้การบ่ฮู้จักพอมันทำให้เฮาทำทุกสิ่งทุกอย่างและลืมคนรอบข้างลืมคนใกล้ตัวจนสุดท้ายเขาก็เสียทุกสิ่งทุกอย่างไปมีคนคิดแบบนี้มากมายชีวิตเป็นของกูตัวกูจะทำมันยังก็เรื่องของกูค่อนข้างที่จะหันแก่ตัวสำหรับคนที่คิดแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่คนเดียวเขายังอาศัยคนรอบข้างคนรักเพื่อนฝูงแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของตัวเองเฮาต้องรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเฮาพ่องชีวิตของคนเฮากำลังมีคนใหม่กำลังเริ่มต้นใหม่กับไผสักคนหนึ่งเฮาต้องรู้จักคำว่ารับผิดชอบคำว่าพอดีเห็นใจรักดูแลหัวใจและความรู้สึกของคนคนนั้นแต่เมื่อใดที่เฮาบ่สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วคิดจะมีคนใหม่แล้วคุณยังบ่ลืมคนเก่าเตื้อเลิกนิสัยเดิมๆแบบนี้เตอะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเหี้ยก่อนถ้าบ่อย่างนั้นแล้วมันก็จะวนปิกมาที่เก่าสุดท้ายมันก็เลิกรากันไปเพราะว่านิสัยเดิมๆของเฮาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนเฮานั้นเพิ่นบอกว่าคนที่ไม่คิดจะโทษเราอยู่ฝ่ายเดียวคนที่คอยจับมือเดินไปด้วยกันล้มก็ล้มด้วยกันคนที่ไม่รังเกียจในสิ่งที่เราพยายามแล้วมันไม่สำเร็จคนที่เคยบอกเราว่าให้กินข้าวกินยาด้วยนะและสุดท้ายคนที่บ่ทอดทิ้งเฮาในยามที่เฮามีความทุกข์ทุกสถานการณ์คนที่คอยช่วยเหลือเฮาในเวลาที่เฮาบ่เหลืออย่างสักอย่างเลยคนที่คอยให้กำลังใจเฮาแม้ว่าเฮาจะล้มสักกี่ครั้งก็ตามถ้าหากเฮาปาคนเหล่านี้เฮาจะต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้ให้ดีในชีวิตของเฮาเพิ่นมีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีใครเติบโตโดยที่ไม่เคยร้องไห้ไม่มีใครวิ่งได้โดยที่ไม่เคยหัดเดินไม่มีใครที่เข้มแข็งโดยที่ไม่เคยอ่อนแอมาก่อนเรื่องที่เฮารู้สึกว่ายากและร้องไห้กับมันบ่อยๆมันอาจจะเป็นเพียงแค่การหัดเดินเพื่อที่จะเป็นนักวิ่งขึ้นไกลได้ในวันที่เฮาบ่อยากเจอมันอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับรอยยิ้มของวันพรุ่งนี้ก็ได้ร้องไห้ไปก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยยิ้มให้กว้างกว่าเดิมล้มลงไปก่อนก็ได้วันพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมาและเดินต่อถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนเพียงใดก็บ่เป็นหยังมันบ่ใช่จุดจบของเฮาล่ะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆที่จะมีเข้ามาใน

ที่คอยจ้องนินทาเราอยู่ตลอดประการที่สองควรขอบคุณคนที่แสดงท่าทีไม่ชอบเราอย่างชัดเจนเพราะคนส่วนใหญ่มักจะฉลาดพอที่จะเงียบไว้ซึ่งมาเป็นผลดีกับเรามากกว่าข้อที่สามการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าเรามีความสุขตลอดเวลาแต่มันหมายถึงว่าในยามที่เกิดเรื่องเลวร้ายเรายังตระหนักรู้เสมอว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังเดินทางมาหาข้อที่สี่บางคนทำร้ายเราด้วยกำอู้บางคนทำร้ายเราด้วยการกระทำบางคนทำร้ายเราด้วยคำพูดบางคนทำร้ายเราด้วยการกระทำบางคนทำร้ายเราด้วยความเงียบแต่การทำร้ายกันที่รุนแรงที่สุดเจ็บปวดที่สุดก็คือคนบางคนที่เราให้ความสำคัญที่สุดแต่คนคนนั้นกลับไม่ให้ความสำคัญกับเราเลยข้อที่ห้าเข้มแข็งเอาไว้เสมอทำให้ผู้คนต้องแปลกใจว่าทำไมคุณยังยิ้มออกข้อที่หกถ้าคุณเล็งไปที่ปัญหาคุณจะมองหันแต่ปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเล็งไปที่ความเป็นไปได้คุณก็จะหันโอกาสหลายสิ่งที่มันเป็นไปได้ข้อที่เจ็ดเชื่อในสิ่งที่หัวใจอู้กับคุณคือมากกว่าถ้อยคำที่คนอื่นบอกคือเชื่อตัวเก่ามากกว่าเชื่อคนอื่นข้อที่แปดความตายถามชีวิตว่าทำไมคนส่วนมากชอบเธอแต่เกลียดฉันชีวิตตอบว่านั่นเป็นเพราะฉันคือคำโกหกที่สวยสดงดงามแต่เธอเป็นความจริงที่เจ็บปวดข้อที่เก้าอย่าปล่อยตัวเองจมกับความผิดหวังเสียใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมินเกินไปทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อที่สิบถ้าบ่มีเหตุผลดีพอที่จะอยู่ย่อมมีเหตุผลดีพอที่จะไปได้อาตมาภาพขอให้บรรดามูเฮาทั้งหลายกึดอย่างนี้ให้ดีบ่ว่าภัยจะออกไปจากชีวิตเฮาอาจจะเศร้าสักกรรมหนึ่งแต่สุดท้ายเฮาจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ชีวิตกำหนดให้เกิดขึ้นย่อมดีที่สุดสำหรับเฮาเสมอเขาอาจจะคิดว่าคนคนนี้ดีที่สุดแล้วแต่เตื่อเตอว่ามันไม่ใช่ถ้าเขาดีที่สุดเขาย่อมไม่ออกไปจากชีวิตของเราและถ้าเขายังอยู่สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆจะบ่มีโอกาสได้เข้ามาแล้ววันหนึ่งเขาจะได้ปะได้เจอคนที่ปรารถนาดีต่อเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ดีกว่ามีอยู่จริงและสิ่งที่ทำให้เขาเศร้าในวันนั้นแต่ที่จริงแล้วก็คือของขวัญชิ้นที่สวยงามที่สุดที่เราได้รับในชีวิตของเราเองอาตมาภาพมีเรื่องเล่าคือญาติโยมทั้งหลายฟังเรื่องหนึ่งมีร้านค้าแห่งหนึ่งติดประกาศขายลูกสุนัขเจ็ดตัวเมื่อหูข่าวก็มีละอ่อนน้อยหลายคนเวียนวนกันเข้ามาปากันมาเล่นมาชมลูกสุนัขทุกวันแต่ยังมามีไผ่ตกลงใจที่จะซื้อเพราะว่าเป็นสุนัขพันธุ์ดีมีราคาสูงวันหนึ่งขณะที่เจ้าของร้านกำลังยุ่งอยู่กับการขายของอื่นๆให้แก่ลูกค้าในร้านตอนน้อยหน้าตาหน้าเอ็นดูคนหนึ่งก็มากระตุกชายเสื้อของเขาเจ้าของร้านก็ก้มลงมองและถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมตอนน้อยก็ตอบว่าเพื่อนของผมบอกว่าที่ร้านของคุณอามีลูกสุนัขขายผมอยากเลี้ยงลูกสุนัขสักตัวพ่อแม่ก็อนุญาตแล้วผมขอดูลูกสุนัขของคุณอาหน่อยได้ไหมครับหล่อน้อยคนนั้นบอกอย่างสุภาพเจ้าของร้านก็บอกว่าได้สิหนูพวกมันกำลังนอนเล่นอยู่หลังร้านเจ้าของร้านกล่าวอย่างยินดีแล้วก็ผิวปากเรียกลูกสุนัขตั้งเจ็ดออกมาหล่อนพอใจคนนั้นยิ้มอย่างร่าเริงเมื่อหันลูกสุนัขวิ่งตุ้ยนุ้ยออกมาทีละตัวเขาก็นับแต่ว่ามีแค่6ตัวตันเอาไหนคุณอาบอกว่ามี7ตัวมีคนซื้อไปตัวหนึ่งแล้วหรือครับหล่อนพอใจคนนั้นถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ตอบว่าอ๋อเปล่าหรอกหนู
ยังไม่มีใครซื้อไปเลยสัก

0: ตัวเพียงแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยขาหลังเขาไม่ดีมันก็เลยต้องคลานออกมาวิ่งมาพร้อมกับพี่ๆของมันไม่ได้พอสิ้นกรรมเจ้าของร้านลูกสุนัขตัวที่เจ็ดก็คลานออกมาขาหลังทั้งคู่ของมันนั้นรีบเล็กเหลือน้อยเดียวมันต้องใช้ขาหน้าลากปลาร่างกายออกมาจากหลังร้านลูกสุนัขมองมาทางที่ละอ่อนคนนั้นแล้วก็ร้องครางขึ้นหันได้ชัดว่ามันพยายามคานมาหาเขาหางของมันกระดิกอยู่ตลอดเวลามันการเข้าไปเลียรองเท้าของละอ่อนป้าใจท่าทางจะชอบเขามากละอ่อนป้าใจหัวเราะแล้วก็อุ้มมันขึ้นมาก่อนจะถามเจ้าของร้านว่าลูกสุนัขตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับปกติอาบอกขายอยู่ตัวละ 2,000 บาทนะเจ้าของร้านตอบเด็กชายนิ่งอึ้งไปก่อนจะล้วงกระเป๋าหยิบเงินออกมานับปรากฏว่าเขามีเงินเพียงแค่450บาทต่ออันอ๋อคุณอาครับผมมีเงินไม่พอพร้อมที่จะซื้อลูกสุนัขตัวนี้เด็กชายคนนั้นพึมพำอย่างเศร้าใจเจ้าของร้านรีบบอกทันทีว่าโอ้หนูถ้าหนูอยากได้สุนัขลูกตัวนี้ไปโอ้หนูถ้าหนูอยากได้ลูกสุนัขตัวนี้ไปก็เอาไปเถอะไม่ต้องจ่ายเงินละอายกให้หนูฟรีๆไปเลยเด็กชายฟังเจ้าของร้านแล้วก็ชะงักไปก่อนจะถามกลับไปยังไม่พอใจว่าทำไมครับทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินถ้าจะซื้อลูกสุนัขตัวนี้ก็อย่างที่หนูเห็นนั่นแหละลูกสุนัขตัวนี้เนี่ยมันเกิดออกมาพร้อมกับพี่ๆน้องๆของมันและอาก็ไม่คิดจะขายมันอยู่แล้วเพราะมันพิการวิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ความจริงอาไม่อยากจะให้หนูได้ของมีตำหนิอย่างนี้ไปนะลองดูตัวอื่นไหมเด็กชายเม้มปากแน่นก่อนที่จะพูดว่าคุณอาดูอะไรนี่สิครับว่าแล้วเขาก็ดึงขากางเกงทั้งสองข้างขึ้นเจ้าของร้านจึงได้หันว่าขาของละอ่อนป้าใจคนนั้นเล็กรีบเช่นเดียวกับขาหลังของลูกสุนัขแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนอยู่ได้เพราะว่าเขามีขาเทียมช่วยประยุงเอาไว้คุณอาครับขาของผมก็รีบใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกันผมเดินช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆผมวิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้อย่างนี้ผมก็เป็นคนไร้คุณค่าหรือเปล่าครับเจ้าของร้านนิ่งอึ้งไปความรู้สึกผิดแล่นปราดเข้ามาสู่หัวใจของเขาเด็กชายปล่อยขากางเกงลงและพูดต่อว่าผมจะซื้อลูกสุนัขตัวนี้ในราคา 2,000 บาทเท่ากับลูกสุนัขตัวอื่นๆแต่ว่าผมมีเงินไม่พอถ้าผมจะอ้อนวอนคุณอาขอผ่อนราคาของลูกสุนัขตัวนี้เดือนละ100บาททุกเดือนจนครบ 2,000 คุณอาจะว่ายังไงเจ้าของร้านฟังแล้วก็น้ำตาไหลรินสุดตัวลงตรงต่อหน้าเด็กชายแล้วก็กอดเขาไว้ด้วยความประทับใจพางกล่าวขออภัยในสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดไปเขาบอกว่าไม่ขัดข้องอาไม่ขัดข้องที่จะให้หนูผ่อนชำระค่าลูกสุนัขตัวนี้และกล่าวว่าถ้าสุนัขทุกตัวมีเจ้านายที่จิตใจดีอย่างเด็กคนนี้พวกมันคงจะมีชีวิตที่เป็นสุขเป็นอย่างยิ่งนี่คือเรื่องความจริงญาติโยมทั้งหลายคนเฮานั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์แต่ขอให้จิตใจของเฮาสมบูรณ์ก็พอเวลาเฮาคิดอะไรอย่างก็ให้คิดไปตามบวกคิดไปในทางดีให้นักๆมองปัญหาให้เล็กๆไว้จะได้มีกำลังใจเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วกันเดียวมันก็ดับไปในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นจงมีความสุขที่ได้เล่นจงมีความสุขที่ได้ชอบจงมีความสุขที่ได้ยิ้มจงมีความสุขที่ได้รักจงมีความสุขที่ได้ให้จงมีความสุขที่ได้สบายใจและจงมีความสุขที่ได้สงบใจขอให้มีความสุขอย่างที่มันควรจะมีเท่านี้ชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วอย่าไปฝืนอะไรอย่างอะไรก็ตามอย่าไปฝืนมันสิ่งไหนจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้น อย่าพยายามเพื่อคนที่ไม่เคยพยายามเพื่อคนอย่าไปหาคนที่เห็นคุณค่าคุณแค่เวลาที่เขาต้องการอย่าเสียสละความสุขของคุณเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขเริ่มใช้ชีวิตของคุณและทำให้ตัวเองมีความสุขตัดคนบางคนออกไปจากชีวิตแล้วคุณจะมีเวลามากขึ้นที่จะทำเพื่อตัวเองเรียนรู้ว่าถ้าคุณแคร์มากเกินไปคุณจะลงเอยที่ความผิดหวังดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายหมอว่าอันยังจะเกิดขึ้นคุณจะเหลือเพียงแค่ตัวคุณเองบอกคนที่คุณหายไปจากชีวิตของเขาว่ามันไม่ใช่เพราะคุณไม่แคร์เขาแต่เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของเรามากพอลืมทุกอย่างที่ทำให้เราอ่อนแอและอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งรักตัวเองให้มากๆและชีวิตของเราจะแก่งกล้าขึ้นมาสิ่งที่มันห้ามมาได้คือปากคาดหวังไม่ได้คือความคิดของคนเมื่อหูอย่างนี้แล้วยังจะคิดจะหวังอะไรอย่างกับใจคนแหมคน10 คนคิดก็ต่างกัน100 คนก็ทำต่างกันทุกๆอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราดังนั้นการไปดิ้นตามปากคนดิ้นตามความคิดของคนอื่นจึงมีแต่ความทุกข์กับทุกข์ต่ออันชีวิตที่สุขสงบคือการควบคุมจิตควบคุมความคิดและการกระทำของตัวเองต่างหากเราจะควบคุมอย่างไรจะสำเร็จผลการควบคุมบ่ฮึโกรธนั้นก็คือเมื่อสิ่งไม่ดีจากคำพูดของคนมากระทบจิตเรารู้เท่าทันจิตตนเองเสมอเมื่อรู้ว่าโกรธกำหนดจิตเมื่อรู้สึกโกรธเมื่อโกรธแล้วได้อะไรเมื่อเกลียดแล้วได้อะไรเพ่งเห็นโทษข้อดีข้อเสียของความโกรธฝึกบ่อยๆภายในใจของเราจะสงบไม่โกรธไม่เกลียดไม่ดิ้นไปตามคำพูดคนคนบางคนพูดไม่ดีอยู่เป็นนิดนั่นก็บ่งบอกถึงนิสัยและความคิดอ่านเสมอคนบางคนชอบนิสัยนินทาชอบนินทาคนอื่นอยู่ตลอดเพราะอยากจะลบปมด้อยของตัวเองโดยเอาปมด้อยของคนอื่นมากลบคนบางคนทั้งคิดไม่ดีพูดไม่ดีคนแรกที่ได้รับผลสิ่งที่การคิดไม่ดีพูดไม่ดีไม่ใช่ใครหรอกก็คือตัวเขานั่นละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือขันติธรรมความอดทนอดทนไว้นะวันไหนเจอเรื่องเหนื่อยก็อดทนไว้สู้ต่อไปสักวันสิ่งที่เราพยายามไว้มันจะให้ผลตอบแทนคุณคุ้มค่าที่สุดวันไหนเจอคนหน้าโมโหก็อดทนไว้นะใจเย็นๆไว้อย่าไปเถียงให้เปลืองน้ำลายนับ1 ถึง 100ให้ใจเย็นให้ได้ก็จะดีขึ้นวันไหนเจอปัญหาหนักๆ ก็อดทนไว้นะค่อยๆ คิดดึงสติตัวเองกลับมาให้ดีชีวิตนี้เหมือนกับเชือกยาวเส้นหนึ่งมีปมบ้างเป็นธรรมดาค่อยๆแก้ไปทีละปมวันไหนคนรอบข้างใจร้ายกับเราก็อดทนไว้นะแล้วรีบดึงใจตัวเองกลับมาให้เร็วใครเขาไม่รักเราก็อย่าไปรักเขาเอาเท่าที่ทนไหวถ้าวันไหนรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่น่าพอใจแล้วเริ่มอดทนไม่ไหวแล้วความอดทนเริ่มทำร้ายตัวเราเองมากเกินไปก็รีบถอนตัวออกมาจากจุดนั้นเสียอย่าฝืนต่อไปอีกเลยไม่ต้องไปคิดอะไรละแก่ไปใครจะเลี้ยงให้คิดว่าจะอยู่ยังไงให้ถึงแก่ดีกว่าตอนนี้ฟังคิดเถอะมันแก่มาก็ก้อยคิดก้อยพิจารณาไปอย่าให้เมฆก้อนเดียวมาทำลายวันที่ฟ้าสดใสอย่าให้คำพูดบางคำมาทำลายวันนี้ที่เราควรจะมีความสุขเห็นด้วยไหมกับประโยชน์ที่ว่าใครสบายใจกว่าคนนั้นชนะทุกวันนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆอะไรที่ไม่คุ้นกับความรู้สึกก็ตัดทิ้งไปให้หมดไม่ต้องไปหาความชัดเจนบนโลกใบนี้ละใส่ใจความรู้สึกของตัวเราเองดีกว่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิต เราเป็นคนเก่งที่สุดในโลกเลยเราจะคอยบอกตัวเองอย่างแบบนี้เสมอในวันที่ใจของเรามันไม่ค่อยจะมีพลังชีวิตที่ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเอาจริงๆมันก็เหนื่อยนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่โตไม่ได้มีเงินทองมากมายมาเหลือภัยในชีวิตมากมายในสายตาภัยต่อภัยเขาอาจจะมาได้เก่งกันอย่างทุกอย่างเลยแต่สำหรับเขานะการประคับประคองชีวิตเพื่อมาอยู่ได้จนถึงปัจจุบันวันนี้เขาคิดว่าเราเก่งที่สุดแล้วไม่มีใครจะเก่งเท่าตัวเราได้ถ้ารู้ตัวเราเองว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบก็หยุดความคาดหวังว่าคนอื่นนั้นจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างไปถ้าเราเคยตัดสินใจผิดพลาดมาแล้วก็อย่าเอาแต่ตำหนิความผิดพลาดของคนอื่นถ้าเราเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนก็อย่าซ้ำเติมเวลาที่คนอื่นเขาล้มลงถึงเราเองเคยผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาก็อย่ามองความสุขคนอื่นเป็นเรื่องไร้สาระถ้าเราเองต้องการกำลังใจก็ควรหยิบยื่นให้กำลังใจดีๆแก่คนรอบข้างบ้างถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการโอกาสก็ควรเป็นคนใจกว้างที่ให้โอกาสคนอื่นเสมอถ้าเราเกลียดการดูถูกก็อย่าไปกดขี่ใครให้เขาตกต่ำด้วยการกระทำของเราถ้าเราไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวก็อย่าไปเบียดเบียนใครแม้จะมีโอกาสก็ตามอยากได้สิ่งไหนควรให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นเสมอไม่ใช่ทำตัวเป็นกระดาษทรายที่คอยแต่จะขัดเกลาคนอื่นในขณะที่ตัวเองก็หยาบอยู่แล้วพยายามฝึกขัดเกลาตัวเราเองว่ากันว่าอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งต้องใช้เวลาเหมือนเดียวกันเฮาคงบ่ฮู้จักไผสักคนได้ดีตั้งแต่วันแรกว่ากันว่าอย่าตัดสินหนังสือดีๆแค่ปกมันสวยเช่นเดียวกับคนหน้าตาดีอาจจะไม่ใช่คนดีเสมอไปว่ากันว่าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยก็ใช่ว่าจะมีหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่ชอบไม่ได้เช่นเดียวกันคนที่เราไม่คิดอยากจะรู้จักอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็ได้ว่ากันว่าการชอบหนังสือสักเล่มไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มนั้นเนื้อหาดีทุกหน้าเหมือนเดียวกันกับการรู้สึกดีๆกับใครสักคนบัดจำเป็นว่าเขาจะต้องมีข้อเสียอะไรสักอย่างขอเพียงแค่เขาเป็นคนดีให้เราก็พอว่ากันว่าอย่ารู้สึกเสียดายเวลากับการอ่านหนังสือบางเล่มจนจบแล้วพบว่าเป็นหนังสือที่ไม่ชอบเหมือนเดียวกันจงรู้สึกดีกับการที่ใช้เวลากับใครสักคนหนึ่งอย่างเต็มที่แม้ว่าวันหนึ่งจะรู้ว่าเขาคนนั้นไม่ใช่เลยสักนิดเพราะว่าจากนี้ไปเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนเลือกทางที่ถูกเลือกคนที่ถูกและเลือกคนที่ใช่สักทีหนึ่งบางทีการที่เราต้องอยู่คนเดียวอาจจะมาใจกรรมเก่าที่เป็นเหตุให้ทำให้เราไม่มีใครแต่เราอาจจะโชคดีที่ยังมีบุญช่วยไม่ให้เราก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นช่วยไม่ให้เราทุกข์มากขึ้นทุกข์ของคนมีคู่นั้นมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียวเมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้นสติปัญญาจะมีมากขึ้นการปฏิบัติตนจะดีมากขึ้นจะเป็นคนคิดได้คิดเป็นทำดีทำเป็นเมื่อวันหนึ่งกู้บดีผ่านมาในชีวิตเราอาจจะแยกแยะความดีความชั่วได้หากว่าปัญญาเรามีมากกว่าศีลธรรมของเรามีมากกว่าเราย่อมเลือกที่จะมาคบหาปล่อยกู้เวรกู้กรรมเพื่อผ่านไปเหี้ยหากมีกรรมมีเวรร่วมกันอาจจะได้ใช้ชีวิตกู้ร่วมกันสักระยะหนึ่งเมื่อหมดกรรมหมดเวรเขาจะไปจากชีวิตคนต่างจากกู้บุญที่จะส่งเสริมให้กู้ชีวิตนั้นพบเจอแต่ความสุขร่มเย็นนำพากันและกันไปสู่จุดที่ดีงามดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่าคือคนที่ไม่เอาใจไปยึดติดเกี่ยวเรื่องคู่แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมีใครได้ดังใจเราเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ดังใจเราใจเราจึงมีแต่ทุกข์ ที่เกิดจากความคาดหวังมีคู่จึงทุกข์มากกว่าคนโสดหากคู่นั้นไม่ใช่คู่บุญแต่ว่าเป็นคู่บาปสุดท้ายแล้วบอกว่าโลกจะสวยงามหรือว่าโลกจะโหดร้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ดีละบางวันเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยอาจจะมีความคิดที่ว่าอยากจะหายไปอยากหนีไปอยากไปอยู่ที่ไหนสักที่ในโลกนี้ที่มันทำให้เราสบายใจแต่ความเป็นจริงมันหมาง่ายขนาดนั้นชีวิตจริงบ่เจนิทานบ่มีเวทมนต์เสกคนนึกหายไปบ่ได้มีประตูวิเศษของโดเรมอนซึ่งเราต้องไปลบภัยอยู่ในนั้นมีแต่จิตใจที่เข้มแข็งต่ออันที่จะผ่านวันแย่ๆไปได้บอกว่าวันนี้จะหัวเราะหรือร้องไห้พรุ่งนี้ก็ต้องสู้ใหม่โลกมันหมุนตลอดเวลาวันนี้เราอาจจะอยู่ในด้านที่แย่ของโลกแต่กันเดียวสวรรค์เราก็จะหมุนตัวเองไปเจอด้านดีๆของโลกสักวันหนึ่งแน่นอนวันนี้อาตมาภาพก็เอาปกิณกะธรรมต่างๆเต่าที่อาตมาเคยได้อ่านบทความมาก็เอามาเล่าสู่ให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจในชีวิตของเราสืบต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ในท้ายรายการก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอเจริญพรอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามที่ได้ประกาศให้ท่านต่างหลายรับทราบว่าในวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกายนคือจากนี้ไปก็เป็นเวลาเดือนป่ายเนาะอาตมาภาพจักจัดที่มีการทำบุญถวายทานกฐินโดยบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนเปิ้นก็จะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญทานกฐินสามัคคีที่วัดสุพรรณรังสีพร้อมกันนั้นก็จักได้ทานกฐินตกค้างแด่พระคุณเจ้าหรือว่าทานสมทบองค์กฐินตามวัดวาอารามต่างๆแห่งจำนวน89วัดวัดละ 10,000 บาทในวัดละ 10,000 บาทนั้นมีโยมได้แสดงเจตนาปวารณารับเป็นเจ้าภาพอยู่ในตอนนี้มีสองท่านคือคุณโยมแม่ทองสีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานจากร้านดอกไม้แม่ทองสีคนตามที่จะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพหนึ่งกล่อง 10,000 บาทแล้วก็เรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้จากบ้านสันปะยางน่อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนรับเป็นเจ้าภาพแผ่มหนึ่งกล่องแล้วก็กฐินของวัดสุพรรณรังสีนั้นเป็นกฐินสามัคคีอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนขอญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรับเป็นเจ้าภาพท่านละ1กล่องกล่องละ999บาทก็คือ 1,000 บาทนั่นเองญาติโยมต่างหลายประกาศไปแล้วแล้วก็แจ้งเจตนาประสงค์ บอกบุญไปทางไลน์ก็มีทางเฟซบุ๊กก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้อ่านเฟซอ่านไลน์แล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีสองท่านด้วยกันก็คืออันดับแรกก็หมายมีคุณโยมป้อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำจากบ้านตากระดาษอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทและก็เรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ทัศนีแววงามอันนี้จากบ้านสันทรายมูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมพ่อณรงค์เดชคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาสายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพแห่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลอันนี้ก็มาจากอำเภอสันทรายเหมือนกันบ้านแม่แก็บน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเบญญาภาเตชะธนกิจอันนี้จากกรุงเทพมหานครก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญรับเป็นเจ้าภาพมาแห่ม1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออนันต์คุณโยมแม่สุวรรณาโชติสรยุทธจากกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญแห่ม1กล่อง 1,000 บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุลักษ์คุณโยมธีรนุชเตชะศรีสุโขกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญมาแห่ม1กล่อง 1,000 บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาคุณโยมวรินทร์เล่าตระกูลจากบ้านอัมพารามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่ม1กล่อง999บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังจากบ้านปากล้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจุธามาศวงศิริจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทอันนี้ก็ศรัทธาดั้งเดิมเหมือนกันเด้อถึงคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังและก็คุณโยมจุธามาศวงศิริถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุรีนุชแสนชัยร้านเสริมสวยบัวในเวียงละปูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน200บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมโดยบุตรธิดาจากร้านอาหารครัวจีนถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคกฐินของวัดสุพรรณรังสีสองกล่องเป็นเงินอยู่2,000บาทอันนี้ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมเมื่อนานมาละตั้งแต่อดีตจนถึงกาลปัจจุบันถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อจ่าสิบเอกบุญส่งคุณโยมแม่สาวนีตากูลจากบ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินวัดสุพรรณรังสีแห่มจำนวน1กล่อง 1,000 บาทและร่วมทำบุญสมทบกฐินตกค้างแห่มจำนวน500บาทอันนี้ก็ทำบุญกาตมาภาพมาหลายปีหลายตาละขอบคุณอนุโมทนาเนอร์คุณโยมป่อคุณโยมแม่ตั้งสองท่าน มีศรัทธามั่นคงบวันไหวแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจตลอดจนกระทั่งเรื่องราวข่าวสารต่างพระต่างเจ้าจะมีมาอย่างใดโยมก็บ่ได้วันไหวคงร่วมทำบุญมาโดยตลอดและเห็นท่านหนึ่งอาตมาเองก็บ่ฮู้จักเปิ้นฮู้เพียงแต่ว่าเปิ้นชื่อสุภัทราหรือสุภัตรานี่ละเปิ้นก็โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินหนึ่งกล่อง1,000 บาทคุณโยมสุภัทรานี่เปิ้นทำบุญกับอาตมาภาพหลายต่อหลายครั้งแล้วนะอาตมาก็ขอขอบคุณกับทุกท่านทุกคนตัวเนิ่นเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวรัตนันตาจากบ้านตงมั่นอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญรับเป็นเจ้าภาพกฐินในกาลครั้งนี้จำนวน3 กล่องก็เป็นเงินอยู่ตั้งมดตั้งปวง3,000 บาทอันนี้เปิ้นก็ฟังรายการอาตมาตั้งแต่เมิ่นนานมาละและทีนี้ก็เป็นศรัทธาที่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาโดยดีโดยตลอดร่วมทำบุญมาเป็นประจำทุกครั้งทุกคราวถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่จิรนันท์คำโพอันนี้จากบ้านเมืองกายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่ม2,000 บาทนี่ก็เปิ้นร่วมทำบุญกับอาตมาภาพทุกครั้งตวานี่ก็ปากันมากับคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลร้านอาหารครัวจีนได้ปากันมาร่วมทำบุญถวายทานภัตตาหารอาตมาภาพก็ได้รับทราบได้อนุโมทนาละเนอทัดจากนั้นมาก็หมายมีศรัทธาเก่าแก่แห่งท่านหนึ่งคือคุณโยมปอดจมคุณโยมแม่เกศีลาสุยะ1 ครอบครัวและก็คุณโยมเจริญคุณโยมพันนีฟันเลิศแห่ง1 ครอบครัวจากบ้านจักคำพิมุกหรือว่าบ้านต้งยาวตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเปิ้นก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินมาแห่มจำนวน1 กล่อง 1,000 บาทขอบคุณไว้ณตินีเนิ่มจากนั้นมาก็มีคุณโยมร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณโยมกัญญาคุณพลทานมณีวันจากบริษัท North World Safety ของจังหวัดลำปูนอันนี้เปิ้นก็ทำบุญมาตลอดเป็นประจำเหมือนกันเป็นเจ้าภาพกฐินในกาลครั้งนี้จำนวน1 กล่อง 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณจันทร์บ้านหนองจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแม่สุพรรณนี่ก็ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำได้ร่วมทำบุญในการตอดกฐินครั้งนี้จำนวน300 บาททีนี้เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่จันเพ็ญใจคำคุณโยมพิมพ์นราใจสุรชัยคุณพยุงศักดิ์ใจคำบ้านหนองก้นครุอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็แม่จันเพ็ญนี่ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งเนอะก็ขออนุโมทนาร่วมทำบุญมาในครั้งนี้500 บาทขอบคุณไว้ณตินี่นักๆตัวเนอร์ก็อาตมาภาพได้รับทราบอย่างนี้แล้วขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมกันบริจาค กฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีจะบริจาค1 กล่องก็ได้2 คน 3 คน1 กล่องก็ได้หรือจะบริจาคตามกุศลเจตนาของสถานาบุญต่างหลายก็ได้อันนี้บอกว่ากันหอมหนักหอมน้อยก็เป็นแห่มเรื่องหนึ่งนอกเอาละเป็นอันว่าเรื่องกฐินก็จบลงไปแล้วและทีนี้มีแห่มเรื่องหนึ่งอาตมาภาพขอประกาศเพื่อบรรดาคณะสัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย ได้สดับรับฟังกันว่าอาตมาได้รับแจ้งจากคุณโยมป่อวันลบนามวงพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม96เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตพราชวรวิหารท่านบอกว่าคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งนี้คือสถานีวิทยุวัดดอยสุเตพท่านบอกว่าในปีนี้เปิ้นจะทำบุญในวันที่23ตุลาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระประสูติการของพญามังรายมหาราชเจ้าปีนี้คณะกรรมการตกลงทำบุญถวายทานอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายอันดับแรกเบื้องต้นนั้นจะมีพิธีบวงสรวงป้อพญามังรายมหาราชพระผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนานครเชียงใหม่ขึ้นหลังจากที่บวงสรวงเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเปิดอาคารธรรมนาวาวังแล้วก็หลังจากนั้นก็บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์9รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะได้ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรถวายภัตตาหารเพลเรียบร้อยตลอดจนกระทั่งถึงญาติโยมต่างหลายรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการทำบุญถวายทานสลากพัดสลากพัดนั้นเปิ้นขอบรรดาพระผู้เป็นนักจัดรายการทุกรายการในสถานีวิทยุแห่งนี้ได้จัดต้นสลากมาคนละหนึ่งต้นโดยมียอดปัจจัยอย่างน้อยที่สุดก็ 3,000 บาทสลากโจกต้นละ 3,000 บาทต้นนี้จักเอาถวายน้อมเวนเกณฑ์ตาลเป็นพุทธบูชาต่อพระรัตนตรัยถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงก็จะนำเข้าเป็นกองทุนบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม96เมกะเฮิรตซ์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตพและทีนี้ต่อมาก็เปิ้นคอแฮมตนละสองกวยสองกวยนี้ก็จะใส่ยอดตะใดก็ได้ตามกุศลเจตนาอันนี้จะเอาเป็นต้นสลากสลับที่จะจับฉลากกันถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรที่มาในงานนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าตามที่อาตมาคิดพิจารณาดูนะเอาตามความเหมาะสมว่าเมื่อคิดเอาตามความเหมาะสมว่านั้นก่อเนื่องด้วยระยะปัจจุบันวันนี้เศรษฐกิจมันมีลักษณะเป็นอย่างอี้หน่อยญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจว่าจะตานกวยหลวงเนี่ย1กวย 3,000 บาทกวยน้อยนี่ก็จะใส่ยอดเนี่ยกวยละ 1,000 บาท2กวยรวมกันก็เป็น 5,000 บาทพอจะอันนี้อาตมาก็น้อมเอิ้นเจิญจวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในปีนี้เฮายังบ่ได้ตานสลากเตอกะดีหรือมีเจตนาจะร่วมทำบุญถวายตานสลากพัดในกาลครั้งนี้ก็ดีก็เจิญจวนร่วมทำบุญกันคนละเล็กคนละน้อยบักกำหนดกฎเกณฑ์หยังเอาตามกุศลเจตนาของหมู่เฮาทั้งหลายว่าหอมจากน้อยไปหานักหน่อยญาติโยมทั้งหลายแล้วก็จะได้ปักต้นไปเป็นกรณีพิเศษที่จะถวายในกาลครั้งนี้เอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาภาพได้เจริญพรอู้เอิญเจริญจวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเน้อคือวันที่23นั้นเป็นวันศุกร์เนาะตรงกับวันปิยมหาราชตัวเองวันศุกร์ที่23ตุลาคมพ.ศ. 2569ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอน้อมเอิ้นเจริญจวนร่วมอนุโมทนาทำบุญตวยกันในกาลครั้งนี้ตวยเน้อก็ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้จะร่วมทำบุญจะให้จะห้อมกันอย่างใดก็ญาติโยมทั้งหลายพิจารณาเอาเพราะการบุญการกุศลมันก็น่ากลายอย่างหลายประการ อย่างที่เฮาฮู้ฮู้กันเนาะทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมู่เฮาทั้งหลายปฏิบัติกันมาอย่างเนี้ยโดยตลอดนี่ก็บอกมาทางสถานีวิทยุ95ตวย96ตวยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ช่วยกันทำบุญกันตามนี้เน้อตามกำลังเจตนาศรัทธาเอาละวันนี้ก็คงพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไว้เพียงแค่ตะอี้จะร่วมทำบุญอย่างใดก็โทรศัพท์บอกข่าวเปล่าร้องมหาอาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปรารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านยาทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
14: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินจากการต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
9: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
15: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
9: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
16: ้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์งานเยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราวัยทำงานมักเจอกับสภาวะความเครียดจากภาระงานความคิดหลักอริยสัจ4ความจริงแห่งการพ้นทุกข์เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาอันยากลำบากโดยไม่ร้อนรนและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติและปัญญาทุกข์คือการเข้าใจว่าปัญหาของงานคืออะไรสมุทัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมรรคตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

นิดหน่อยก็เลยไม่ได้ยินเสียงกันตอนเช้าแต่ว่าไปวันนี้ปิกมาแล้วเนอะนะครับผมอยู่กับอุขาเล่าความแน่นอนเลยกับน้องอันแน่นอนเลยนะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเนอะใครนะครับผมชงก่อนๆนี่นะครับผมสักติดสองติดที่ผ่านมาเนาะได้ยินเพลงเน่ๆนายแน่มาก่อนนะหลายๆคนมายิ้มเนาะน่าจะรู้จักกันเนาะเพลงนี้เนาะน้องเน่ๆนะครับผมรอยยั่นนะครับผมเป็นบุคคลที่ประเดี๋ยวนี้ได้รับความสนใจขนาดเลยต่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิ้นมอบโล่นะครับผมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่น้องติจิวรัติการอัมลอยนะครับหรือว่าเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยอายุแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับในฐานะเยาวชนตุ่นแบบผู้สืบสานและก่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยไปสู่เวทีของโลกเลยหลังจากนะครับผมจื่อเสียงของประเทศไทยนะครับนำจื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยโดยการคว้ารางวัลชนะเลิศก็คืออันดับ1เลยจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกันก็อตทาเลนต์2026หรือว่าอันเป็นรายการเนาะที่เปิ้นแข่งขันหน้าทีวีแหละตีประเทศสหรัฐอเมริกาตามเพลงเลยนะครับผมความสำเร็จของเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนแค่ในเรื่องของความสามารถทางด้านดนตรีร็อกนะครับผมแต่ทักษะการลิ้นกีตาร์ก็โดดเด่นตัวแต่นะครับผมแถมอย่างนึงนะแสดงเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอความปิ่นไทยเนี่ยเหอไปสู่สายตาคุ้นโทโลกใดผ่านสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสังคมไทยเฮาทางกิริยามารยาทที่งดงามการอ่อนนอนผ่อมตนนะครับผมแล้วก็การไหวเนาะไหวนี่ถือเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของคนไทยเลยนะครับผมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญมากในเรื่องของการเห่อเกียรติคนอื่นเนาะขณะเดียวกันในเน่นะครับผมยังนำนะครับเอกลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้ายกทองจันโสมานะครับผมแล้วก็ผ้าบาติกนะครับผมประหองวาเพรานนากันนะครับผมแล้วก็ผ่าไหมมันจาคีรีนะครับผมถ่ายทอดความงดงามแล้วก็ภูมิปัญญาและลางเหงาของวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วก็สามารถผ่าสารนะครับผมความแบบว่าสามารถความคิดสั่งสารของคุณรุ่นใหม่เนี่ยได้อย่างลงโต๊ะขนาดเลยนั้นแล้วกระทรวงวัฒนธรรมนอกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีภารกิจหลักในการที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมของคุณไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความสามารถตีใจชนะเลิศการแข่งขันนอกแล้วก็ชื่นชมในการแสดงออกถึงความปิ่นไทยได้อย่างงดงามเลยจึงยกย่องนะครับผมเอาจื้อแหมกำเนิงนางสาวรัติการอัมลอยนะครับผมหรือว่าเนเน่รอยัลนะครับเป็นเยาวชนตุ่นแบบสู่นะครับผู้ที่สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกแล้วก็ยกย่องเฮอครั้งเนี้ยมาเป็นเพลงแข่งการชื่นชมความสำเร็จของเยาวชนในระดับโลกเนอะแต่ยังเป็นหนึ่งภาพสะท้อนว่าวัฒนธรรมนะครับในไทยของเขาเนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นเข้าสู่ยุคที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นโดยมีคนรุ่นใหม่นี่แหละครับเป็นพลังสำคัญในการจิตาถ่ายทอดหรือว่าสืบต่อไปยังสังคมนะครับแล้วก็ให้นานาชาติได้รับทราบกันอย่างภาคภูมิใจให้แก่คนไทยตัวนะครับแล้วก็นำเอกลักษณ์เนี่ยไปโชว์เนาะในเวทีโลกของเขาอันนี้ที่เอามาอู่กันตอนเจ้านี้เนื่องจากว่าอยากจะสื่อท่านผู้ฟังนะครับหันว่าประเดี๋ยวเนี่ยเราอ่อนน้อยเนาะบางคนแต่ก่อนเนาะเขาก็บอกว่าต้องเห็นหนังสือหือได้เกียรติ4ได้เกียรติ3อะไรอย่างนี้เนาะใครที่ทำได้เกียรติน้อยนี่แปลว่ามันเก่งฮั่นก็ครับผมบัดเดี๋ยวนี้มันมีเก่งหลายด่านด้วยกันดังนั้นแล้วน้องๆหรือว่าลูกหลานบัดเดี๋ยวนี้ท่านนัดไปตั้งไหนสำคุณท่านนัดห้องเพลงสำคุณท่านนัดไปตั้งลิ้นเกมแน่ลิ้นเกมบัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นทักษะเนาะสำคุณท่านนัดไปตั้งเห็นหนังสือภาษาต่างๆลองสนับสนุนเปิ้นนะครับผมพอเฮาสนับสนุนเปิ้นนะครับเปิ้นก็จะเริ่มนะครับผมเข้าไปสู่การเฮียนหูที่มันสั่งสรรคืนการสนับสนุนของเฮามันเป็นการแบบว่าช่วยแนะนำแนวทางตัวเนาะสำคัญลิงเกมนะครับผมเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันนะอย่าง ROV เนาะมีการแข่งขันแบบเป็น e-sport นะเป็นการแข่งขันกีฬาไปแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วสนับสนุนเหอละอ่อนน้อยเอาความสามารถมันเนี่ยออกมาไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องแล้วมันจะได้เป็นการสั่งสรรค์ในการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเหมือนเน่เน่เนอติปินตัวอย่างอันอ่อนน้อยอายุ26 16ได้เนอะเดี๋ยวนี้เน็ตขนาดเลยนะครับดังนั้นแล้วใครที่มีลูกหลานเก่งไปตั้งไหนลองสนับสนุนเปิ้ลเนอะนะครับผมแต่อื่นได้แล้วอย่าละทิ้งในเรื่องของการเห็นหนังสือเนื่องจากว่าการที่เห็นหนังสือเนี่ยมันก็จะปิ้นโอกาสนะครับผมที่จะปิ้นทางอื่นๆในทางวิชาการเนาะเฮาได้เติบโตไปในสายงานอื่นๆตัวดังนั้นแล้วเอาควบคู่กันไประหว่างงานอดิเรกแล้วก็การเห็นเนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: พลิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของข่าวละปูนดีๆมาฝากกันนะครับผมในช่วงนี้กันน้อนะทางกกต.นะครับผมหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดละปูนนะครับผมมันเจริญโจรเนอะเจริญโจรสำหรับละอ่อนน้อยนะครับผมตีมีความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนนะครับผมตีสนใจเข้าร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ตีศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะครับและการเลือกตั้งเนาะพบกับกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันเนอทางความหูแล้วก็ประสบการณ์จริงสำคัญนะครับผมเคยกึดว่ากกต.เนี่ยเปิ้นเยอะหยังลองมากันได้นะครับผมมีการรับชมวิดีทัศน์ของกกต.เปิดมุมมองแล้วก็สร้างนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของภารกิจกกต.ตวยมีการฟังบรรยายความหูเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วก็กระบวนการการเลือกตั้งเนาะแล้วก็มีการเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแน่นอนเลยมีการศึกษาวิวัฒนาการหีบัตรเลือกตั้งนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเดี๋ยวว่าหน้าตาไม่เป็นจะได้หน้าเปิ้นเก็บรักษาไว้เนาะแล้วก็เรียนรู้ผ่านเครื่องจำลองหน่วยเลือกตั้งทำความเข้าใจนะครับขั้นตอนแล้วก็การกระบวนการการเหอลงคะแนนเลือกตั้งเนาะอันนี้เป็นการแบบว่าเฮนหูเพื่อเตรียมความพร้อมเนาะบางคนเนาะเราอ่อนน้อยอาจจะแบบว่าตื่นเต้นนะครับผมพออายุย่ำถึงเตอเนาะในการเลือกตั้งพออายุถึงปุ๊บนะครับผมจะไปเลือกตั้งปุ๊บก็จะได้มีประสบการณ์จากการทดลองนี่มีการทดลองใจเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนอะสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยเรียนรู้ได้แน่นอนแล้วก็การเลือกตั้งเป็นเรื่องไกลตัวนะครับผมคิดในเรื่องของการคิดแล้วแบบว่าเดาเอาเนี่ยมันยากเนาะมาพอหึงหันดีกว่าเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยไปด้วยกันเนาะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดละปูนเนาะเลขที่ก็คือ119/1หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอละเมิงจังหวัดละปูนเอาแต่ๆก็คืออยู่ข้างบ้านน้องอันนี่เองนะอยู่ไกลอันสวทละปูนนี่เนาะมาแอลกันได้นะครับผมเปิ้นบอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเนอะสอบถามรายละเอียดก่อนละกันว่าเมื่อใดหานะครับผมหรือว่ามีตลอดก่อ053-525-620นะครับผมต่อ123เนอะ053-525-620ต่อ123นะครับผมมาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยกันได้เนอะนะครับผมบักไก่อยู่หิมกสวทนี่เองนะครับผมแฮมเริงละกันนะครับพอเฮาอู่ในเรื่องของการศึกษาแล้วนะครับผมอันนี้เอาของการศึกษาแบบว่าการฝึกอาชีพมาเหอสักหน่อยนะครับผมเป็นเรียนฟรีมีอาชีพของศูนย์สตรี72พรรษาจังหวัดละปูนของเฮาฝึกอบรมนะครับภายในสถาบันประจำปี70นี่นะครับผมเดือนพฤศจิกาเนาะเคยเอามาฝากกันแล้วนะครับแต่ก็อยากเอามาบอกเอาแฮมนะเผื่อใครแบบว่าอยากจะมีอาชีพอยากจะมีความรู้ติดโตไปประกอบอาชีพหลักสูตร150ชั่วโมงนะครับผมอันนี้เฮนจันถึงซุกเนาะเอาแต่คุณติพร้อมนะครับเปิดเฮนตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนก็คือเดินหน้าตุนเดินเลยยาวไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2569ปิ่นหลักสูตรตีใครหลายๆคนอาจจะอยากประกอบอาชีพเนาะเพราะว่าสั่งอาชีพใดแล้วก็สั่งรายได้เยอะตวยนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนั่นเองสำหรับชั่วโมงการเล่นนะครับผมคุณสอนนะครับผมเป็นอาจารย์อรภัยนะครับผมมาลัยกุลแพทย์แผนไทยนะครับคุณสมบัติของคนที่จะเห็นต้องมีอายุมาต่ำกว่า18ปีคือ18ปีขึ้นไปนั่นเองสำเร็จการศึกษามาต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับเนอะปิ้นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจแบบเป็นอุปสรรคต่อการอบรมแล้วก็ปฏิบัติงานเนอะหับสมัครตั้งแต่บัดเดียวนี้เลยจนถึงวันที่20ตุลาคม2569แฮมประมาณ4วันเนอะเปิ้นจะปิดหับสมัครแล้วและเปิ้นจะสัมภาษณ์กันวันที่21ถึงวันที่26ตุลาคม2569 27ตุลานี้เฮาก็จะฮู้กันแล้วว่าใครจะได้เฮียนพองนะครับผมใครนะครับผมที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการโน้ตเนาะและอยากจะเอาการโน้ตเนี่ยไปเป็นอาชีพใดนะครับผมตรงกับความสนใจช่วงเวลาก็ต้องเหมาะสมด้วยเนอว่าวางเขาไปเฮียนก่อนจบแล้วก็มีงานทําโดยพึงพาตัวเก่าใดเข้าไปได้นะครับผมกดมันมีลิงก์ลงทะเบียนเนอเข้าไปตีสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนก็ได้นะครับผมเปิ้นโพสต์ไว้นะครับผมลองเข้าไปดูหรือโทร053 02 2092242420นะครับผมต่อ24เนอร์เอาใหม่เนอร์053 092420ต่อ24นะครับผมกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และก็พัฒนาอาชีพนะครับของศูนย์สตรี72พรรษาจังหวัดลำปูนของเฮาครับผมนำมาฝากไว้เผื่อใครอยากจะประกอบอาชีพมีรายได้นะครับแล้วก็มีทักษะในการประกอบอาชีพตัวเนอร์นะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายละนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผมวันศุกร์ก็จะได้เราก่อใครที่จะปิกบานปิกจองจะไปแอวทั้งไหนก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับผมวันนี้ป้ากันแฮมรอบหนึ่งบ่ายโมงนะครับผมจะไปลืมกันเนอะสำหรับนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6:17ทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 นครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลนาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกแล้วเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริปเล่ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้อง ในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองล่ะครับและนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่าOECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย วันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเราไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิ